ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

ยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: นึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
1: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026Best with True 5G
0: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ที่แทนอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคไทยกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ดิจิทัลนะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับวันศุกร์ศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์บุกหน่อยดีนะวันศุกร์ Friday นะครับวันนี้วันศุกร์ที่5นะครับเดือนมิถุนายนนะฮะ2569เลยนะครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วบ่ายนี้เช่นเคยมาขอเพลงและก็มาทักทายกันและแน่นอนช่วงนี้อยู่กับ True Retail เช่นเคยนะครับร้านยำปูม้า7ยอดนะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ๊ยาวด้วยนะครับให้การดูแลกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ด้วยนะครับทักทายหลายจุดทั่วประเทศไทยทุกพื้นที่นะครับที่กำลังรับฟังกันอยู่ด้วยเลยนะครับอ่ะกินข้าวกันเสร็จแล้วใช่ไหมช่วงนี้เนาะบ่ายอากาศร้อนๆนะครับแดดแรงๆแต่ตอนนี้ที่ณเวลานี้ในเชียงใหม่มืดฝนนะมีฝนปอแปะปอแปะเบาๆนะครับสวัสดีทักทายพี่หอนะฮะสุพรรณสุราษฎร์ครับเซฮายครับขอเพลงรู้แล้วจะหนาวของยุ้ยปฐมวันหน่อยครับนะยุ้ยปฐมวันข่าวมูลคดีนะครับสวัสดีลุงแป๊ะด้วยนะทักทายครับดีเจครับวันนี้วันข้าวแล้วชาวนาแห่งชาติครับขอเพลงบอกสักคำของนักกากอีกาดำนะฮะวันนี้วันข้าวเหรอวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาตินะครับ5มิถุนายนนะครับตระหนักรู้คุณค่าเชิดชูเกียรติชาวนาไทยกระดูกสันหลังของชาติไทยนี่นะฮะก็กรมการข้าวนะครับก็มีการจัดงานด้วยนะครับข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

ขาเรียกว่าอีกหนึ่งอาชีพเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นชาวนามาก่อนล่ะพ่อแม่เนาะหลายๆคนคงเป็นชาวนาใช่ก็พ่อแม่ก็เป็นชาวนาสมัยก่อนนี่ตอนเป็นเด็กนี่รู้นะอยู่กลางทุ่งนาแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวนะไปดูเขาเกี่ยวข้าวตอนสมัยเด็กกันนะฮะตอนนี้ก็มีนาไว้เฉยๆดีเจก็มีนานะมีนาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรมีไว้เฉยๆนะครับนาข้าวนะนะครับทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันครับวันนี้วันเกิดครับจัดเพลงให้หน่อยนะครับขอเพลงส้มต่อยส้มต่อย The Happy Birthday ได้ครับผมพี่สุเมธนะครับสวัสดีพี่แชมป์นะฮะตอนนี้อยู่อำเภอสอยดาวจันทบุรีครับฝนกำลังตกเลยนะตอนนี้ที่สอยดาวใช่ไหมฮะโอ้ไหนขอดูคลิปวิดีโอที่พี่แชมป์ส่งมาหน่อยว่าฝนตกเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับตอนนี้นี่ฟังเสียงนะกำลังตกซู่ซ่าเลยหลังคาเมทัลชีทนะครับก็จะแรงๆหน่อยนะครับสำหรับพี่แชมป์นะฮะทักทายด้วยนะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่โอโอนะฮะดีเจวินครับขอเพลงถ้าโลกใบนี้ไม่มีของเบลสุพลกับเพลงรักเลยของหาร3ซุปเปอร์แกงนะฮะแย่จังยังแจ้ยังแจ้นะฮะและก็พี่เดี่ยวสวัสดีนะฮะขอบคุณพี่เดี่ยวด้วยละกันนะครับฝากโดเนทให้ดีเจวินนะครับมาขอบคุณมากมายนะครับใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะพี่เดี่ยวก็ฝากโดเนทค่าไฟช่อง BP Radio มานะใครจะฝากโดเนทก็เชิญได้เลยเราก็เบอร์เดิมนี่แหละนะฮะ0840456862นะครับ0840456862บัญชีพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีธันวานะครับธันวาคือชื่อดีเจวินเองนะฮะสามารถจะพร้อมเพย์มาได้แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะครับ0840456862นะครับพี่เดียบอกว่าวันนี้ขอเพลงหน่อยฮะเจ็บหูของดงปกรณ์ลำนะฮะได้เลยจัดให้นะครับพี่มิกกี้มอนซ่าสวัสดีครับขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยของปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยครับทักทายด้วยสวัสดีพี่จิ้งจกมหาเสน่ห์นะฮะย้ายป่านะฮะจากขนส่งเป๊ปซี่สุพรรณบุรีครับอยากจะย้ายป่านี้นะสวัสดีสาวแย้ไต้หวันมีบอกว่าขอเพลงหน่อยค่ะจากฉันถึงเธอฝากให้กับกระป๋อมด้วยนะฮะเราจะมีกันตลอดไปนะครับและอเมด้วยนะฮะทักทายตอนบ่ายกับอเมด้วยนะครับพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าดีใจครับสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงเหตุไฉนของไทยตรงด้วยนะครับที่อุตรดิตฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตกหยุดตกอยู่นั่นแหละนะฮะอ๋อจริงดิมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดีป่ะนะฮะสวัสดีพี่เฟิร์สแล้วกันขอเพลงรักกินไม่ได้ของสเตอร์ใช่ไหมครับเนาะไม่ใช่ของสงกรานต์นะสวัสดีจีเน่นะครับว่าสวัสดีครับพี่ดีเจวันนี้ขอเพลงยาของอุโน่เหล่าทองนะครับเพลงนี้วันก่อนก็เปิดไปรู้สึกว่าจะเป็นนิรมนมั้งขอมานะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับจีเน่เนี่ยเป็นเจนเซ็ตนะฮะน้องจีเน่นะครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับทักทายมานะฮะเป็นไงบ้างทางจังหวัดตราดนะฮะทางภาคตอนออกนี่ฝนตกเยอะนะฝนตกบ่อยฝนตกเยอะนะฮะที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีลงบ้างปอบๆแปลกๆนะครับพี่เวสบ้าวัสสวัสดีครับขอเพลงกรูเคยฟังแต่ใจกูรูยังสู้นะเพลง AI แน่นอนชื่อเพลงนะฮะ AI แน่นอนสวัสดีพี่ธงบานนะครับรายงานตัวช่วงบ่ายครับพ่อแม่พี่น้องก็ทำนาทุกปีนะฮะอ๋อใช่อาชีพชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางคนทำนี่ไม่ได้ไปขายเลยนะทำไว้กินเองเมื่อก่อนพ่อแม่ในใจก็ทำนานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวละเท่าแก่แล้วนะฮะก็เลยมีไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ให้คนอื่นทำไปเล่นบ้างหรือว่าเช่าหรืออะไรก็ว่างไปนะฮะนะครับชิเน่บอกว่าเปียกกลับบ้านทุกวันเลยครับอ๋อนะก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนต้องทำใจชิเน่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลไหมบ้านเราอยู่ไกลไหมฮะน่าจะพอสมควรนิดนึงเนาะนะครับพี่เพชรสวัสดีครับทักทายวันศุกร์แห่งชาติครับขอมีความสุขทั้งวันอยากฟังเพลงประจำตัว Move On เข้ามาด้วยนะครับบางคนเป็นชาวนาบางคนก็เป็นงูเห่านะครับบางคนก็เป็นนางฟ้าบางคนก็เป็นควายเอ๊ะนางฟ้าชาวนางูเห่าควายเพลงใหม่ของวงแท็กซี่นะฮะสวัสดีพี่กระป๋อมอภิชาติสุรินทร์นะฮะทักทายครับขอเพลงถ้าเขาไม่รักพี่ได้ใหม่ของพี่แช่มรำมอบให้กับแย้ด้วยกันละกันนะฮะเราจะมีกันตลอดไปลำใหญ่มากเลยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อของโซ่สเตอร์ใช่ไหมโอเคพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงเจียมตัวของไซแอมด้วยนะครับฉันไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่านะว้าวสวัสดีครับพี่เกมเรซซิ่งบอกว่าดีใจครับวันนี้ซื้อรถใหม่กระเป๋าแบรนด์เลยโอ้รถสวยมากเลยเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะฮะพี่เกมทำไมพี่เกมมีชอบซื้อของจังเลยรถสวยมากเลยนะครับเป็น

รถเดี๋ยวขอซูมก่อนจริงๆก็ไม่ใช่จะรู้จักทุกรุ่นนะซุปเปอร์ไบค์นะฮะ 2D อ่านถูกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะฮะ HP DH Lines Line นะครับ BMW อันนี้สติ๊กเกอร์มาติดเองป่ะนะใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะพี่รุ่นอะไรนะครับเจ๊ไม่แน่ใจนะฮะ performance นะครับนะฮะโอ้รถสวยมากเลยนะฮะซุปเปอร์ไบค์เนาะนะฮะรถใหญ่มากสวยมากเลยนะครับเป็นรถแบบซุปเปอร์ไบค์อ่ะS1000RR ครับดีเจนะฮะ S1000RR โอ้อลังการมากราคาเท่าไหร่ครับกี่แสนครับเนี่ยฮะกี่ล้านครับพี่ฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะเท่าไหร่บอกราคาได้ไหมฮะอยู่หลักไหนแหมคนมันจะรวยเนาะนะพี่เกมเลสซิ่งสวัสดีด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่ธงชัยนะทักทายตอนบ่ายครับฟังด้วยกันนะครับทำเป็นไม่ทักละกันของปาล์มี่นะครับนะฮะจีเนียวัวอยู่ใกล้ๆครับผมห่างกันประมาณแค่10นาทีเองอ๋อโอเคนะฮะจีเนียวัวมันอยู่ไม่ไกลโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลโรงพยาบาล นะครับทักทายนะครับพี่ตัวเล็กห้างฉัตรลำปางนะครับวันนี้ขอเพลงแค่ฝุ่นปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องเศร้ามาเล่าให้ฟังครับพอดีเดินผ่านไปบ้านหลังหนึ่งเห็นคุณยายกินปลาทูตายครับเห็นคุณยายกินปลาทูตายหมายความว่าไงพี่ไม่เข้าใจหมายความว่าไงโปเต้โปเต้สวัสดีแอบฟังอยู่นะครับมาประจำการที่เดิมครับมาใช้ไฟฟรีเน็ตฟรีแอร์ฟรีที่ห้องสมุดลำปางนะฮะทีมงานช่วยไล่โปเต้หัวล้านออกจากห้องสมุดด้วยครับมาทำมาอ่านหนังสือแต่ว่าไม่มาอ่านไม่มาทำอะไรเลยมาเล่นเน็ตนะมาเล่นเกมนะฮะพี่แสวงชัยสวัสดีครับวันนี้ทำบุญตาลก๋วยอ๋อทำบุญตาลก๋วยสลากคืออะไรสลากพัดไงพี่สลากพัดงานบุญสลากพัดนะครับพี่สวัสดีสวัสดีครับชาวนางงูเห่าอยากฟังพอดีเลยถ้าได้ฟังจะโกนหัวใส่แว่นดำร้องตามเลยนะฮะไม่แนะนำพี่เดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นนะฮะพี่ถ้าโกนแล้วปุ๊บนี่จะไม่ขึ้นอีกเลยเพราะอายุเลยแล้วนะพี่นะ โอ้พี่เกมเวอร์ดีเจครับรถ S1000RR นี่ราคา 700,000 กับป๊าทๆๆๆๆนะฮะ 700,000 นะฮะ สุดยอดนะฮะได้รถยนต์และรถเก๋งคันนึงนะฮะได้กระบะคันหนึ่งนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้พี่โตเกียวซิ่งสวัสดีครับช่วงนี้ยุ่งๆครับแต่ฟังตลอดนะฮะขอเพลงเพื่อเธอหีเหล็กไฟด้วยนะครับมาใครจะเอารถมาโชว์มาอวดกันมาเร็วๆนะฮะนี่นะฮะกินปลาทูตายนะฮะถ้ากินปลาทูเป็นนายยายเป็นปอบแน่ๆเลยนะฮะปลาทูต้องตายก่อนเนาะนะฮะสวัสดีแอปโพลด้วยกันละกันเซย์ไฮครับแอปโพลจากหางดงนะพี่เพชรบอกว่าดีเจครับดีเจครับผมขอออกรถคันใหม่นะฮะดีเจครับผมขอออกรถคันใหม่ครับส่งน้ำคันใหม่อ๋อนะครับเป็นรถยนต์คันใหม่ใช่ไหมของทีมงานของโรงงานใช่ไหมฮะแหมขับดีๆนะพี่นายอย่าไปให้โดนล็อกล้อโดนตำรวจจับนะฮะพี่เพชรบอกว่านี่เป็นรถคันใหม่ป้ายแดงโตโยต้านะครับล่าสุดเลยออกมาจากโตโยต้าอินทนนท์นะฮะป้ายทะเบียน9425ด้วยนะครับป้ายแดงเลยนะฮะเป็นรถคันใหม่สวยๆนะฮะกำลังขับส่งน้ำอยู่นะฮะนี่ครับว่ากันไปกันละกันนะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการครับอยู่กับฟอร์ดมาสด้าขอเพลงใต้สักเพลงนะครับขนรูปอะไรอ่ะขนรูปไม่หล่อของเอสันติภาพขนรูปไม่หล่อป่ะฮะของเอสันติภาพนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันนะครับพี่นะทักทายมาวันนี้กับในส่วนของอู่นะครับทักทายช่วงเวลาพักบ่ายนะฮะแล้วก็พี่โตเกียวซิ่งส่งบรรยากาศมานะครับกำลังทำขนมอยู่โตเกียวสวยๆน่ากินมากๆเลยนะฮะขนมโตเกียวนะฮะอ่ะมาและสวัสดีพี่ตาด้วยกันนะฮะ

0: ณและคุณเท่านั้นนะครับหนึ่งเพลงสนุกๆนะครับจากแกงส้มแกงเหลืองแกงไก่นะฮะส่งมาก็เปิดได้ฟังด้วยตอนนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายที่ยังเป็นทางการกับ BP Radio นะครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
0: อยู่กับดีเจวินที่ BP Radio แล้วก็ดีเจทันแฮปปี้ไทม์ดูแลกันดูแลกันช่วงนี้นะครับ
2: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งในไทย

0: นด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
2: ทูออนไลน์ครับเน็ตบ้านที่ทุกคนไว้วางใจนะครับไว้วางใจนะฮะเลือกทรูออนไลน์ทั้งเน็ตบ้านแล้วก็เน็ตซิมด้วยนะครับอ่ะฝากด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบนทวิตด้วยลิงก์สัญญาณแล้วตอนนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับดีเจวินบีพีเรดิโอแล้วก็ดีเจทันแฮปปี้ไทม์ต่อไปใช้ชื่อนี้ดีกว่าเนาะอยู่กับดีเจวินบีพีเรดิโอและดีเจทันแฮปปี้ไทม์นะฮะเติมความสุขทุกชั่วโมงนะฮะ สองคนในร่างเดียวนะฮะ ได้ไหมได้เนาะได้เนาะนะฮะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่ณัฐระยองสวัสดีนะครับขอเพลงเธอก็แค่โซดาของลิลาบราซิเลียนนะครับนะครับแฟนดีเจดาวใช่ใช่ใช่อดีตนักร้องชื่อดังดาวโอเกะนะฮะแกงส้มแกงไตปลานะพี่โอ้เนาะนะฮะอ่ะช่วงนี้อากาศกำลังร้อนหลายๆที่อาจจะมีฝนตกครึ้มๆบ้างเนาะดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่5นะครับเดือนมิถุนายนนะ2569กับวันศุกร์หันษาวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศดีไหมฮะหรือว่าอากาศร้อนต้นเดือนน่าจะคึกคักอยู่นะครับเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนไหมเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังแฮปปี้เบิร์ธเดย์เข้ามาทักทายพี่จุ้ยสมนึกด้วยละกันนะฮะทักทายมินด้วยละกันฮะมินก็มาแล้วเหมือนกันนะจ๊ะมินก็มาแล้วนะฮะมากู๊ดมอร์นิ่งมินด้วยกันละกันครับเดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังหวัดดีเจครับขอเพลง1เพลงสนุกๆ นะครับชื่อเพลงว่าส้มตอยส้มตอยนะฮะ เดี๋ยวรอฟังส้มตอยนะส้มต้อยส้มต้อยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับที่ฝากมานะเดี๋ยวจะเป็นกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เมื่อกี้เข้ารายการมาโอ้โหข้อความมากันเพียบทีเดียวนะครับมากันหลากหลายทีเดียวนะฮะไหนวันนี้มีใครมีวันคล้ายวันเกิดบ้างเอ่ยมีวันคล้ายวันเกิดบ้างฮะบอกกล่าวกันได้พี่สุเมธสะอาดสิทธิ์บอกว่าดีใช่ครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดครับงั้นเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยกันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะฮะวันนี้พี่ไปทำบุญไหมฮะหรือว่ามีโอกาสได้ไปธุระที่ไหนไหมหรือว่าไปทำบุญแต่เช้าหรือเปล่าหรือว่าจะไปเฉลิมฉลองที่ไหนไหมขอให้มีความสุขมากมายสมหวังดังปรารถนานะครับแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตด้วยกันละกันครับ

ขอให้มีความสุขมากมายสำหรับพี่สุเมธนะครับแฮปปี้แฮปปี้ต้อนรับเดือนใหม่ต้อนรับหน้าฝนด้วยกันละกันนะครับงั้นขอเปิดเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับสากลนะเพลงเขมรครับสมโตยนะครับเพลงนี้มันชื่อเพลงว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นของวงอีโนนะครับอีโนคลายกรดรถแน่นเฟ้อต้องอีโนนะครับมาเปิดให้พิเศษหนึ่งเพลงเลยนะครับมินต้องร้องเพลงนี้นะโปเต้ต้องร้องเพลงนี้นะโปเต้

สมตอยสมตอยสมตอยนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไหนช่วยแปลให้ดิเจฟังหน่อยครับเพลงนี้ส่งมาก็เปิดให้นะครับเอาจริงๆนะประเทศไทยกับเขมรเนี่ยนะถ้ามันไม่มีผู้นำมันตีกันนะคุณผู้ฟังมันก็ไม่มีปัญหากันนะว่าไทยเขมรมันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะเหมือนไทยพม่าไทยลาวเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่เผอิญว่าผู้นำตาฮุนเซนมันแบบไม่รู้จักพอเฉยๆนะฮะมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะผู้นำประเทศทั้งนั้นแหละครับว่างะโดยอย่างอเมริกากับประเทศอิหร่านสิอิสราเอลต่างๆนะครับรัสเซียนะครับแต่ละที่แต่ละคนนะมันอยู่ที่ผู้นำหมดคุณผู้ฟังคนในประเทศไม่ได้มีปัญหากันหรอกนะเขาก็อยู่ด้วยกันธรรมดาแต่ผู้นำประเทศมันอยากจะเป็นใหญ่อยากจะฮุบสมบัติเขาอยากจะเป็นใหญ่อยากจะฮุบประเทศเขาอะไรเงี้ยเหมือนที่อเมริกาอยากจะฮุบบ่อน้ำมันของอิหร่านอะไรเงี้ยเหมือนที่รัสเซียต้องการที่จะให้ประเทศยูเครนไหมอยากอะไรนะประเทศข้างๆเขาอะนั่นนะฮะมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับมาอยู่ด้วยแต่เขาไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนะครับสุดท้ายอยู่ที่ผู้นำหมดเลยทำใจนะฮะนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังสมัครตอนนี้เพลงหยุดขอก่อนนะจ๊ะตอนนี้คิวแน่นเอียดแล้วนะครับถึงประมาณสัก3:00นะครับตอนนี้ห้ามขอเพิ่มนะถ้าขอเพิ่มจะเปิดเพลงสุดท้าย3:00พอดีนะฮะ มันจะเปิดเพลงสุดท้าย3:00ตอนนี้กำลังไล่ตั้งอยู่นะน่าจะประมาณ20เพลงแล้วมั้งนะฮะ เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับทักทายกันเข้ามาได้แล้วกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้เนาะจะขับรถก็อยู่ตรงไหนอยู่เชียงใหม่ที่นี่อยู่อุบลอยู่บนทะเลนะฮะหรือจะอยู่แต่ละจังหวัดก็ทักทายมากันละกันเดี๋ยวจะได้เล่นเพลงพร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันเนาะสวัสดีพี่สุนทรว่าดีเจครับผมเข้ารายการมาผิดหรือเปล่าขอเสียงไม้อีกรอบหนึ่งก็เห็นพี่สุนทรมาไงก็เลยเปิดเสียงไม้ให้ฟังเลยสมต้อยมาเลยนะฮะพี่รับเมาวันนี้ขอเพลงจงหนีไปด้วยพี่ธงบาบอกว่าฟังทีไรน้ำตาไหลตลอดเลยครับดีเจฟังไม่รู้เรื่องสิน้ำตาไหลตลอดเลยนะฮะเพลงนี้มิ้นบอกว่าก๊อปปี้มาจากเพลงจีนนะดีเจชื่อเพลงว่าซูมูจือใช่ดนตรีประมาณนั้นเลยฟังครั้งแรกนี่สงสารต้นฉบับเลยเนี่ยขอฟังต้นฉบับหน่อยสิมิ้นนี่เธอเป็นสาวฉลาดนะรู้ทุกอย่างนะฮะขอฟังต้นฉบับหน่อยเดี๋ยวก่อนนะดีเจขอเปิดต้นฉบับก่อนนะอันนี้หรอต้นฉบับเขาอะช่วงเพลงก๊อปปี้ชาวบ้าน

อนี่เป็นต้นฉบับเขาที่เขาไปก๊อปปี้มาใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องราวของเพลงเขมรนะนะถ้าจะพูดถึงว่าไปนะฮะก็คือสามารถจะเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้นแหละที่เขาจะแต่งเองนะถ้าเป็นสตริงเพลงต่างๆเนี่ยเขาก็จะก๊อปปี้มาจากต่างประเทศแต่ถ้าเป็นเพลงเขมรที่เป็นเพลงลูกทุ่งเนี่ยอันนี้คือเขาแต่งเองอยู่แล้วว่ามันเป็นวัฒนธรรมอยู่แล้วของเพลงเขมรเขาเหมือนเพลงลูกทุ่งไทยอ่ะอันนี้คือเขมรเลยอันนี้ของเขาเลยมันจะเป็นสำนองเขาอ่ะ

ถ้าเป็นพวกลูกทุ่งอะไรพวกเนี้ยกันตรึมอันนี้คือมันเป็นของเขาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นพวกสตริงนี้ส่วนมากจะก๊อปปี้ชาวบ้านหมดเลยนะครับเนาะถูกใจพี่โอ้มากเลยนะครับเพลงนี้นะฮะนะครับพี่เดี่ยววันนี้จีนครับเพลงเขมรเพลงนี้ก็เพลงจีนซื่อมูจือนะครับเพลงระดับขึ้นหิ้งของจีนเลยครับใช่เลยครับพี่เดี่ยวนะครับตามที่มิ้นส่งมาตามที่พี่ส่งมาเลยอันนี้พี่เดี่ยวส่งมาเลยนะครับเนาะมิ้นวันนี้จีนขาขอเบียร์สักขวดสิไหมจะกอดขวดเบียร์เต็ม

ันนี้เพลงเขาเลยอ่ะเจ๊ดเจ๊ดนะฮะว่ากันไปไผ่พงศธรหรือเปล่าเพลงนี้คิดว่าต้นฉบับจริงๆมันเป็นของเขมรพี่มันเป็นเพลงกันตรึมของเขาแล้วเพลงกันตรึมของเขมรจะเป็นเหมือนทุกเพลงเลยกันโจ๊บพึมพึมเลยนะเพราะว่าเหมือนมันเป็นเพลงลำวงของเขาอ่ะเหมือนเพลงแหล่ของไทยเนี่ยทำนองมันจะคล้ายกันของพี่ไผ่นี่น่าจะเอาทำนองมาจากของเขมรนั่นแหละเออนะฮะต้นฉบับเขาเป็นเขมรโดยตรงเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าจำไม่ผิดนะฮะแต่มันมีหลายเวอร์ชันเฉยๆเออมันเพลงเก่าอมตะของเขาอ่ะพี่ตงบานี่ครับอ่ะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงไทยกันดีกว่าที่คุณฟังขอมาในขอไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะตอนนี้หยุดขอเพลงนะฮะหยุดขอเพลงด่วนเลยนะฮะแหมนี่บอกว่าชอบมากเลยนะฮะก็สตรนพี่สุนทรว่าพี่พอเถอะฟังแล้วประสาทเสียฟังแล้วประสาทตรามึนเทรยตรามึนจมตรามึนทมมากเลยนะฮะฟังแล้วประสาทตามึงโต๊ดมากเลยนะฮะพี่เดียวอยากฟังเพลงเจ็บหูของพี่โดมปกรณ์ลำนะครับ

นี่คือโดมปกรณ์ลำนะครับชื่อเพลงว่าเจ็บหูนะครับเจ็บหูนะครับมันทนไม่ได้หรอกครับมันเจ็บหูเธอไม่ต้องมาพูดหลอกประมาณนั้นเลยนะฮะนะครับส่งมาก็เปิดให้นะครับเมื่อวานนี้จะเป็นดู Facebook เหมือนกับกลุ่มเพลงเก่า RS อะไรอย่างเนี้ยก็มีการเอาประวัติเพลงเก่าๆของพี่โดมหรือว่า Mission 4 Project สมัยก่อนมาลงนะฮะและที่สนุกสนานไปกว่านั้นคือศิลปินนักร้องเหล่านี้เขาก็มาคอมเมนต์ด้วยแบบเข้ามาส่องดูครับอะไรประมาณนี้นะฮะเข้ามาคอมเมนต์ดูนะฮะยุคเขาเรียกว่ายุครุ่งเรืองของ RS สมัยก่อนเนาะนะฮะจริงอยากให้หลายๆค่ายเพลงใหญ่ๆกลับมาทำเพลงเหมือนกันเพลงในยุคก่อนนี่ถือว่าเป็นเพลงที่อมตะนะนะครับเพราะว่าการแต่งและดนตรีต่างๆมันดูเป็นอมตะมันฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับเนาะแล้วก็จดจำเขาบอกว่าคนเจน90นะเป็นคนที่มีความจำดีแล้วก็เป็นคนที่จดจำอะไรได้ลึกซึ้งมากกว่าเด็กเจน Z เจน4ปัจจุบันนี้ที่ค่อนข้างจะฉาบฉวยและก็ค่อนข้างจะคล้ายๆเหมือนกับจำได้สั้นๆนะฮะอาจจะไม่จำละเอียดพอแล้วนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยจดจำเรื่องราวเท่าไหร่เพราะว่าโลกโซเชียลมันไวเนาะวันนี้มีข่าวนี้พรุ่งนี้มีเพลงนั้นวันนี้มีเพลงนี้มีเรื่องนี้มันหลายเรื่องเกินไปก็เลยไม่มีสมาธิในการจดจำตอนเด็กปัจจุบันก็เลยเป็นสมาธิสั้นกันเยอะไงเมื่อก่อนในสมาธิยาวเหมือนเพลงต่อไปเพลงต่อไปนี่หลายคนชอบนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชาวนาใช่ไหมฮะชาวนากับงูสิงนะครับมาครับชาวนางูเห่าครับพี่อีทวงฟลายนี่ครับเนาะกับเพลงยุค90ในช่วงนี้นะครับ

ี้เลยนะครับชาวนางูเห่านะครับพี่สวัสดิ์บอกว่าชอบเพลงนี้มากๆเลยนะฮะได้โกนหัวใส่แว่นดำแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีนักร้องสองคนที่คล้ายกันหลายคนจำสลับกันก็คือพี่นะพี่อิทวงฟลายนะครับกับในส่วนของพี่กบแท็กซี่และอยู่ค่ายเดียวกันนะอยู่แกรมมี่เหมือนกันด้วยแต่ RS ไม่มีใครโกนหัวเนาะมันน่าจะไม่ใช่ฟิลนะ RS ก็จะเป็นเพลงสนุกนะฮะไอ้ก็คือเจนซีในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับชาวนางูเห่าเขาเปรียบเปยนะครับเปรียบเปยว่าเอามาเลี้ยงเอามาดูแลเอามาใส่ใจเหมือนกับการรักเอารักใครชอบใครสักคนนึงนะครับแล้วเขาเอาเขามาดูแลและสุดท้ายสุดแล้วเขาก็เททิ้งขว้างไปทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะประโยคนี้ยังใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะฮะนะครับพี่สุธรวัลย์เจครับฟังได้ยังไงเพลงนี้อยู่ไปก็กับตันช้างลำไยพี่ไม่ใช่กับตันนะฮะสวัสดีพี่โอนะทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงใจนักเลงหน่อยฮะทักทายพี่โอด้วยกันละกันนะ

ได้พิษงูนะครับมาถึงเพลงพี่โซสเตอร์ดีกว่าครับคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะแต่ไล่ให้จังหวะมันเข้ากันได้นะครับจะได้ไม่โดดเกินไปจะเป็นไบโพล่ากันฉันมีแต่รักรักที่กินไม่ได้ครับคุณผู้ฟัง

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่ารักกินไม่ได้นะครับเนาะฉันมีแต่รักรักที่กินไม่ได้นะครับแต่ลำไยกินได้ใช่ไหมพี่ทักทายพี่สุนทรวันนี้กับเสื้อสีฟ้าแล้วก็น้ำลำไยน้ำลำไยก็มาเพลงก็ต้องมาสิครับพี่สุนทรนะทักทายทางแชทนะครับพี่ตองด้วยวัดดีเจครับเซฮายด้วยพี่ตองไม่ตองวันนี้อยู่ที่ไหนบอกว่าฝนตกกระหน่ำเลยที่ป่าสักลำพูนแหละฮะตอนนี้เหรอพี่โอ้โหตอนนี้ลำพูนตกแล้วครับฝนนะที่ป่าสักลำพูนฝนกำลังตกนะฮะเออแปลกดีเหมือนกันนะครับในเชียงใหม่สว่างโล่งเลยนะครับเนาะทำมาทักทายพี่หมูด้วยกันละกันเซฮายวัดดีเจครับวันนี้มาเที่ยวชุมพรครับว้าวว้าวพี่หมูส่งบรรยากาศที่เมืองชุมพรไม่ดูว่าฝนก็ตกไปปล่อยนะครับเนาะกำลังฟังอยู่ไปเที่ยวทะเลพักโรงแรมสวยๆนะพี่สุนทร

ค่ฝุ่นมันเข้าตาแค่ลมที่พัดไปนะครับสุดท้ายก็แค่คนหลายใจจะไปรังเขาไว้ทำไมนะพี่สุนทรเนาะฝุ่นเข้าตาหรือลำไยเข้าตาพี่สุนทรส่งภาพมากำลังขับรถอยู่นะครับชาเชิงเซานะครับแดดสว่างสดใสเลยทีเดียวนะฮะกำลังเดินทางกันอยู่นะครับแต่ละพื้นที่ถนนชาเชิงเซากบินบุรีนะครับคลองอะไรนะคลองนาเมืองชาเชิงเซาฟ้าแจ้งสว่างทีเดียวนะครับนะฮะอ่ะทักทายพี่อันน้อยตัวร้ายบอกว่าชอบมากเลยเพลงแค่ฝุ่นตรงกับชีวิตจริงเลยครับพี่อันน้อยตัวร้ายตรงกับชีวิตจริงแน่ๆเลยนะครับทักทายพี่ไพโรจจากแม่แจ่มเชียงใหม่ด้วยว่าทักทายตอนบ่ายครับดีเจทันครับวันนี้ครึ่งวันเช้าฝนตกนะฮะตอนบ่ายวันนี้หยุดตกแล้วท้องฟ้าปลอดโปร่งเที่ยวที่แม่แจ่มนะครับรายงานบรรยากาศเข้ามานะแต่ละพื้นที่ทั่วไทย

พลงนี้เลยนะครับเพราะดีเนาะชื่อเพลงว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับหรือว่า safe zone นั่นเองนะครับพื้นที่ปลอดภัยหมายถึงที่ที่เราอยู่แล้วเราสบายใจหรือว่ามีใครคอยสักคนหนึ่งคอยดูแลนะครับอาจจะเป็นคนที่เราดูแลเขาหรือเขาดูแลเราเขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยภาษาอังกฤษก็คือ safe zone โซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วคุณฟังแล้วมีที่ปลอดภัยหรือยังหนึ่งเพลงนี้ร้องสองคนนะฮะมีพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์แล้วก็คุณเอฟวงฟินเป็นศิลปินใต้นะฮะทั้งสองเลยนะครับนะพูดถึงศิลปินใต้นะครับจะมีคอนเสิร์ตพัทลุงร็อกแคมป์นะฮะมิวสิกเฟสครั้งที่2ในปีนี้มีศิลปินเบอร์ใหญ่ระดับประเทศมากันเยอะทีเดียวนะครับ13มิถุนายนนี้นะครับใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลจากพี่ช่างบอยบอกว่าแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเผื่อใครจะมาเที่ยวคอนเสิร์ตภูเขาที่อยู่หน้าบ้านผมเป๊ะเลยนะครับที่พัทลุงนะฮะใครมาเที่ยวได้เลยกับงานนี้13มิถุนายนนี้นะครับที่เขาเจียกจังหวัดพัทลุงนะครับพบกับศิลปินเบอร์ใหญ่มีใครบ้างมาดูหน่อยไหม13นะครับเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3เลยบ่าย3จะมีวงจะมีโดมวิภูสิทธิ์เป็นวงใต้ก่อนเนาะนะฮะจากนั้น4โมงเย็นถึง5โมงจะเป็นวงสวัสดีนะครับแล้วก็17นาฬิกาถึง18นาฬิกา6โมงเย็นจะเป็นไทยตรงนะฮะจากนั้น6โมงเย็นถึง1ทุ่มจะเป็นวสันต์17ก่อนล่านะเออทุ่มครึ่งถึงประมาณสัก2ทุ่มนะฮะไอบอสทีมอันนี้ไม่แน่ใจนะจะเป็นศิลปินในพื้นที่นะครับเนาะแล้ววงกางเกงจะขึ้นประมาณ2ทุ่มครึ่งนะถึงประมาณ3ทุ่มนิดจากนั้นฮะมาแล้วครับเบอร์ใหญ่ของเราลำบานูนฮะลำบานูนเริ่มขึ้น3ทุ่มครึ่งนะถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งบิ๊กแอสขึ้น4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มกว่าและเที่ยงคืนครับพบกับจูอี้ภูวสิทธิ์โอ้โหจูอี้ภูวสิทธิ์ถึงตีหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงสำราญถึงประมาณตีสองนะครับเนาะกับพัทลุงร็อกแคมป์ครั้งที่2นะครับอยู่หน้าบ้านพี่ทั้งบอยเป๊ะเลยใช่ไหมฮะอย่าลืมส่งบรรยากาศมาด้วยพี่บอยนะว่าคนเยอะแค่ไหนทางขึ้นเขาเลยนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเผื่อใครจะไปเที่ยวนะครับงานนี้นะช่วงนี้หลายๆที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนาะจัดงานต่างๆมากมายส่งเพลงพ่อเข้ามาช่วงนี้นะครับตอนนี้กำลังไล่สายตั้งโปรแกรมในเพลงอยู่นะครับนะมาทักทายกันต่อกับเพลงพร้อมมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับฉันไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่านี่คือสายแอมนะครับเจียมตัวนะครับ

ไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่าฟังเมื่อไหร่ยังพร้อมเหมือนเดิมเนาะพี่โอ้เนาะไซแอมไซแอมวงสยามไซแอมหัวฟูนะครับทักทายพี่สมบัติมากมีด้วยแล้วกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังฟังในแอปอยู่ทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยทางบุญทริกด้วย

นี่เลยนะครับหน้ากากอีกาเนาะพี่เอจิรากรเย็นๆฟังแล้วก็ไม่เย็นสิเรียกว่าเสียงแบบมีพลังมากๆเลยนะฮะอ่ะเติมเพลงมาช่วงเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยนะครับมีหลายเพลงที่ขอมานะครับทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอหลายคนชอบเพลงนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงอินดี้สัก3เพลงได้ไหมนอกเปลี่ยนอารมณ์เพลงนะฮะให้ฟังทุกการเติบโตเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังจะให้ฟังเพลงย้ายป่าด้วยรู้จักเพลงย้ายป่าไหมอยากจะย้ายป่าหนีอ่ะที่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตเขาจะร้องเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยอินดี้แล้วก็จะให้ฟังจงหนีไปแต่ว่าจงนี้ปฏิจุนขอเป็นเวอร์ชันที่มีกลองนะพี่นะมันจะได้ไม่ง่วงจนเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหตุฉนัยของไทยตรงด้วยนะครับ Move on นะครับจากปราโมทถ้าในโลกนี้ไม่มีจุดๆๆนะครับของเบลสุพลแล้วก็คุณ3ซุปเปอร์แก๊งรักเลยนะฮะจากฉันถึงเธอครับจากค็อกเทลด้วยมีเพื่อเธอจากหิเล็กไฟมีเพลง AI ด้วยนะกูเคยพังมีของพี่แช่มนะครับถ้าเขาไม่รักรักพี่ได้ไหมมีเพลงสนุกๆนะครับอามีจากพงพัฒน์ด้วยใจนักเลงมีทำเป็นไม่ทักสุขๆจากมามี่มียุ้ยปฐมวันนะครับรู้แล้วจะหนาวมันมีมาริลาบราซิเลียนมีสันติภาพคนรูปไม่หล่อนะฮะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้นะครับเนาะมีหลายแนวเราต้องเปิดให้ได้บรรยากาศตอนนี้คิวเพลงหยุดขอก่อนนะครับตอนนี้คิวเต็มเอียดแล้วนะครับเราฟังที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับบ่ายสามโมงกับอีกหนึ่งนาทีในช่วงเวลานี้ครับต่อเลย

เมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้ทุกการเติบโตนะครับจะมีฉันคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับแหมวันนี้มีแต่เพลงเพราะต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องฟุตบอลโลกนะครับเมื่อกี้มีข่าวออกมาทางฟีฟ่าเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกบอกว่ายืนยันไม่ลดราคาฟุตบอลโลกนะครับลิขสิทธิ์ยังอยู่ที่ 1,300 ล้านเห็นในออนไลน์แชร์กันเยอะว่าซื้อในราคาถูกยังอยู่ที่ราคาเดิม 1,300 ล้านไม่ยอมลดค่าลิขสิทธิ์บอลโลกหลังทางแจ๊สเสนอราคาเท่าเวียดนามนะครับเท่าเวียดนามเท่าไหร่อ่ะน่าจะต่ำกว่า 1,000 ล้านน่ะฟีฟ่าว่าไม่ลดถ้าไม่ลดก็คือไทยจะไม่ได้ดูภาคภาษาไทยนะนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวว่าแจ๊สหรือว่าทรูพยายามเจรจาขอลดราคาค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะครับแต่ฟีฟ่าหน้าเลือดไม่ยอมลดราคาเลยนะครับตามนั้นแหละอ่ะมาย้ายป่ากันดีกว่าคุณผู้ชมฮะย้ายป่ากันดีกว่าเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้เย็นๆนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องราวของการอนุรักษ์ป่าเออทักทายพี่แมนสมเกียรติด้วยกันละกันนะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะเต็มเอียดแล้วตอนนี้

ื่อเพลงว่าย้ายป่านะครับหลายคนถามว่าย้ายป่านี่มันแปลว่าอะไรความหมายคืออะไรนะฮะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไงนักอนุรักษ์นักสิทธิมนุษยชนนักอนุรักษ์ต่างๆก็จะพูดถึงการดูแลป่าป่าถูกทำลายอยากจะย้ายป่านี้จากคนใจซามที่มาทำลายป่านะที่มาทำลายสัตว์ป่าต่างๆนะซึ่งหลายคนที่เป็นคนอินดี้ก็จะชอบประมาณนี้คนอินดี้นี่เขาจะมาฟิลเดียวกันพี่โอ้ก็คือจะเป็นนักอนุรักษ์ไปในตัวจะเป็นคนอินดี้เข้าป่าเขาขาวเหมือนเพลงวันหนึ่งที่นั่นเข้าป่าฮะว่าฉันเจอคนใจร้ายฉันต้องเข้าป่าหนีไปให้ไกลอย่างที่เคยเล่าให้ฟูนฟังฟังไปว่าจะมีแฟนรายการบางคนที่เป็นหนุ่มอินดี้เขาจะชอบไปอยู่ใกล้ๆเหมือนเมื่อก่อนจะมีคนฟังชื่อพี่มายที่ฟังกลางคืนนะฮะชอบเอาเต็นท์ไปหลังหนึ่งไปกางอยู่ในป่าหายไปเลยบางครั้งบางทีเดือนหนึ่งออกมาทีหนึ่งนะฮะเวอร์ไปไหมอาทิตย์หนึ่งออกมาทีหนึ่งอะไรนะฮะนะครับแล้วก็ไปปั๊บก็จะอยู่คนเดียวหุงหาอาหารอยู่ในป่าอยู่กับเขาอะไรเงี้ยใน YouTube แล้วก็เห็นเนาะก็จะมีช่อง YouTube หลายๆช่องที่เขาจะมีช่องที่นักเดินป่านะฮะที่เขาจะไปกางเต็นท์ในป่านั่นแหละฟิลนั้นแหละฟิลนั้นนะฮะเรียกว่าคนอินดี้คนอินดี้เหมือนพี่นี่ไงเหมือนพี่รับเหมาไงพี่รับเหมาก็ไปสร้างบ้านอยู่ในกลางทุ่งนาส่วนตัวส่วนตัวไม่อยากให้ใครมารบกวนข้างๆเป็นคนอินดี้ก็สไตล์เพลงก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีใครบ้างเอ่ยมีหงาคาราวานนะครับนะมีใครบ้างอ่ะมีวอล

นะมีวัยวิทย์เนาะคณะขวัญใจหลายคนแล้วกันที่ร้องเพลงนี้ไว้นะครับเนาะสวัสดีพี่พีรพลบอกว่าสวัสดีครับบีเจหายไปนานแต่ก็แอบฟังอยู่นะครับแต่ภารกิจเยอะหน่อยพอพูดถึงเรื่องป่าอยากให้พี่ดีเจเอาเรื่องข่าวที่นักเดินป่าอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เขาพัดตกลงที่ตกที่จังหวัดตรังใช่ไหมเมื่อคืนนี้จะจัดรายการก็เล่าให้ฟังหนึ่งครั้งแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้ดึกแล้วเนาะเป็นกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาไปเดินเขาเดินป่าแล้วไปพัดตกลงหน้าผาน่ากลัวมากเลยนะที่เขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังนะฮะเคยถามคนฟังที่จังหวัดตรังหรือมิ้นที่เป็นสาวตรังเธอบอกว่าโอ้โหน่ากลัวมากดิเจวินนะครับเป็นเรื่องราวเป็นพื้นที่ป่าลึกแล้วมีฝนตกด้วยอ๋อใกล้บ้านพี่พิรพลด้วยเหรอเคยพี่เคยไปใช่ไหมครับเห็นบอกว่าทางมันลื่นแล้วมันฝนตกชุกใช่ไหมครับอ่ะได้เดี๋ยวเราขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเป็นนักท่องเที่ยวคนภาคกลางผู้หญิงไปตกหน้าผาตุยหายไปหลายวันเจออีกทีนี่คือเป็นศพไปแล้วเมื่อคืนนี้เขาเอาศพลงมาแบบทุรกทุเลเลยนะฮะเดี๋ยวไล่ฟังสักครู่แล้วกันเนาะนะฮะพี่ว่าดิเจครับเมื่อกี้พูดถึงบอลโลกไม่อยากดูบอลโลกอยากดูบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเปลี่ยนโค้ชแล้วปีนี้น่าจะไม่โดนยางล้อสิจะไม่โดนล้อนี่ส่งเต็งหนึ่งนะฮะเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะหลังลิเวอร์พูลตั้งอิราล่ามานะครับเนาะเต็ง1 2 4 5 6 7 8ว่ากันไปนะครับเนาะอาร์เซนอลนะครับเต็งหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งสองเต็งสามหงเต็งสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็งห้าเชลซีนะครับแล้วก็เต็งหกแอสตันวิลล่านะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับไม่ใช่บอลโลกนะพี่พิรพลวันเจอครับที่ว่าป่าที่นั่นเป็นป่าดิบชื้นครับน่ากลัวพรานคนที่ไปเจอศพคนแรกเป็นลมเลยนะฮะเพราะว่ามันด้วยความตกใจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ไหวด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังแป๊บหนึ่งนะครับเนาะพี่สุนทรเข้าสวนเข้าใจเข้าสวนลำไยได้ไหมจ้าดีเจไม่ได้พี่สวนลำไยต้องเก็บเอาไว้ให้ช้างเข้าอย่างเดียวครับอุ้ยช้างสิงห์ลีโอนะครับทักทายพี่บุญส่งด้วยกันละกันนะครับดีเจทันครับขอเพลงไทยใหญ่เมื่อวานเนี่ยเพลงไทยใหญ่เมื่อวานแหละเดี๋ยวมีเวลาเปิดให้นะพี่นะนะครับขออินดี้หนึ่งเพลงได้ไหมมาอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องป่าคนตกเขาให้ฟังนะฮะชื่อเพลงว่าจงหนีไปได้ยินเสียงเห็นไหมคนอินดี้เนี่ยศิลปินอินดี้เขาจะทำเพลงประมาณเนี้ยป่าเขาลำนอไพรเพลงนี้เพราะดีนะฮะจงหนีไปของวสันนะครับวสัน17นะไม่ใช่อัศนีวสันนะเป็นศิลปินอินดี้นะครับนะมีเสียงช้างด้วยอ่ะ

ชื่อเพลงว่าจงหนีไปนะครับเพลงจากวสันต์17ศิลปินอินดี้อะคูสติกนะครับพูดถึงเรื่องราวของธรรมชาตินะฮะเขาบอกว่าหากว่าพวกเธอเนี่ยสัตว์ป่าทั้งหลายถ้าพวกเจอพวกเธอเจอคนที่ใจร้ายเจอมนุษย์ใจร้ายเธอจงหนีไปให้ไกลและเข้าป่าไปให้ลึกๆไปไกลเลยเพราะพวกมนุษย์พวกนี้มันเป็นพวกที่อันตรายมีแต่การเข็นฆ่านะครับทั้งความคิดต้องการอาการเอาชนะต้องการครอบครองประสงค์ต่อชีวิตนะฮะจงหนีเข้าไปนี้ให้ไกลๆเป็นเพลงแนวสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนกับเปรียบเปรยเนาะปรัชญาเปรียบเปรยนะครับของศิลปินแนวอนุรักษ์นะครับเนาะก็เพราะดีนะความหมายดีนะนะฮะแต่ถ้าคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงเพลงพวกนี้อาจจะรู้สึกว่าเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องดีเจนะฮะเป็นแนวสไตล์ของเขาแล้วครับมาดูเรื่องราวของป่าดีกว่านะครับเมื่อกี้เราได้เปรยเอาไว้นะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาเจ็ดยอดนะฮะมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงคุณผู้ฟังตอนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะเขาน่าจะหลงป่าตอนแรกคือหลงป่าไปกับพรานป่านะครับแล้วก็ไปหลงป่านะครับอ่ะเจ้าที่นำร่างนักท่องเที่ยวหญิงนะฮะที่พลัดหลงป่าเขาเจ็ดยอดเทือกเขาบรรทัดเขาบอกว่าเทือกเขาที่นี่มีอาถรรพ์นะนะค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทลุงนะครับหายไปนาน4วันนะครับแพทย์สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการตกหน้าผานะครับและเสียชีวิตก่อนพบศพไม่เกิน1วันนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะครับเจ้าที่กู้ภัยและพรานป่านะครับสามารถนำร่างของนางสาววันธนีนะฮะคุณวันธนีเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนทบุรีอายุ54แล้วล่ะนะฮะก็จะเป็นคนโสดนางสาวนะฮะนักท่องเที่ยวแต่เห็นรูปแล้วเป็นคนตัวเล็กนะเป็นคนตัวเล็กเป็นคนปราดเปรียวทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่หลงเขาหลงป่าเขาเจ็ดยอดนะเทือกเขาบรรทัดนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงและก็ไกด์นำเที่ยวซึ่งเป็นชุดค้นหา

ที่มีอาการป่วยลงมาด้วยอากายก็ป่วยหนักมากบอกเป็นไข้ป่านะฮะหนักเลยทีเดียวนะครับนะฮะเขาบอกว่าใช้เวลาทุลักทุเลฝนตกด้วยกว่า5ชั่วโมงกว่าจะลงเขามาได้นะครับคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะเขาบอกว่าสำหรับภารกิจดังกล่าวเจ้าที่ใช้เส้นทางน้ำตกโตนเตะนะครับในการเดินเท้าขึ้นไปสู่จุดพบศพครับบริเวณหนานย่านใสครับซึ่งอยู่เหนือน้ำตกโตนเตะประมาณ2กิโลเมตรโดยเป็นเส้นทางที่มีความลาดชันสูงแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงขากลับเจ้าที่ได้มีการเปลี่ยนแผนการเคลื่อนย้ายโดยเลือกใช้เส้นทางอ้อมลงมาทางบ้านควนไม้ดำเนื่องจากเป็นเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยกว่านะครับโดยมีรถพยาบาลและก็รถกู้ภัยมาจอดรอบริเวณส่วนปาล์มน้ำมันครับทางนี้เจ้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการโดยเมื่อเวลา5 ทุ่มนะทีมชุดแรกสามารถช่วยเหลือนำตัวนายศิลป์หรือศักดิ์นะฮะไกด์นำเที่ยวชาวพัทลุงลงมาได้อย่างสำเร็จเนื่องจากมีอาการช็อกจากการเป็นผู้พบศพลูกทีมเป็นคนแรกคือตกใจฮะตกใจว่าเฮ้ยนี่ลูกทีมเราเนี่ยเขาตายเลยเขาตกใจช็อกคนคงช็อกนะฮะประกอบกับมีอาการล้าอ่อนสะสมเพราะว่าเดินหาทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก่อนจะเที่ยงคืนเจ้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างของนางสาววันธนีที่ผู้เสียชีวิตน่ะลงมาถึงข้างล่างได้ก่อนนำร่างขึ้นรถกู้ภัยนะส่งโรงพยาบาลต่อไปที่โรงเอาไปไว้ก่อนที่โรงเรียนปะเหลียนก่อนนะฮะเพื่อรอญาติกลับมาเอามาติดต่อต่างๆนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบเจ้าที่พบว่าจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตนะอยู่ห่างจากจุดก่อนหน้าที่ทีมค้นพบกระดาษทิชชู่และกระป๋องน้ำเพียงประมาณแค่กิโลเดียวนะครับโดยผู้ที่พบร่างเป็นคนแรกคือไกด์นำเที่ยวหนุ่มซึ่งสร้างความสะเทือนใจและตกใจเนื่องจากตลอดการเส้นทางเขายังคงมีความหวังว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าเขาแข็งแรงอยู่นะน่าจะยังอยู่สักที่หนึ่งแต่อ่อนล้าหรือหลับหรือสลบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบื้องต้นเจ้าที่คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตนะน่าจะตกหน้าผาสูงประมาณ20เมตรและคาดว่าจะเสียชีวิตก่อนพบศพไม่เกิน24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังพบร่องรอยการพยายามเอาชีวิตรอดของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ทั้งถุงเกลือแร่นะครับหยวกกล้วยและขวดน้ำพลาสติกซึ่งสะท้อนถึงความพยายามเป็นการประคองชีวิตนะฮะระหว่างการรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับคุณวันธนีเดินทางขึ้นเขา7ยอดพร้อมเพื่อนร่วมทาง13คนนะครับก่อนขอตัวเดินลงจากเขาเพียงลำพังกระทั่งเพื่อนไม่สามารถติดต่อหรือพบตัวได้ตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะฮะก็คือไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าขอลงก่อนลงก่อนทำไมอ่ะร่างกายไม่ไหวนี่แหละฮะไปตายบนยอดเขานะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าเนาะแสดงความเสียใจด้วยก็แล้วกันนะฮะกับญาตินะใครที่ร่างกายนะไม่พร้อมแนะนำว่าอย่าไปเดินเขานะฟังฮะมันน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะการเดินเขาเดินป่าร่างกายต้องพร้อมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโดยเฉพาะไม่สามารถติดต่อได้ด้วยนี่ไงหลายคนถามว่าทำไมเขาถึงมีวิทยุสื่อสารนะครับเพราะว่าวอมันใช้ในป่าได้อยู่นะฮะแต่ต้องดึงเสาให้สูงนะฮะขึ้นระบบวิทยุสื่อสารมันส่งได้ไกลมากนะฮะอยู่ที่กำลังส่งมันแต่โทรศัพท์มือถือนี่คือลืมไปเลยถ้าไม่พร้อมอย่าไปนะครับใครเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวบ้างนะครับพี่ทุกคนบอกว่าฝนตกทุกวันครับตั้งแต่วันสูญหายไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ก็เลยเป็นเหตุทุลักทุเลนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาเตือนกันใครที่เป็นนักเดินป่านะครับ

เพลงว่า Move On นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับอ่ะส่งถึงมาช่วงนี้นะครับอยู่กับ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจียวด้วยให้การดูแลกับช่วงนี้กับข้าวต้มบาทเดียวนะครับบ่าย 3:30 ตอนนี้นะครับแต่ละพื้นที่ร้อนหรือเย็นเอ่ยเชียงใหม่ครึ้มๆนะครึ้มๆมืดๆนะครับวันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับช้างศึกทีมชาติไทยวันนี้วันที่5ใช่ไหมครับระหว่างไทยกับคูเวตใช่ไหมวันนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งก็จะมีการแข่งขันไทยทอดสดทางช่องไทยรัฐนะฮะรอติดตามนะครับส่วนวันที่9จะมีการแข่งขันไทยพบกับจีนนะฮะกับช้างศึกรอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับฟุตบอลเนาะช้างศึกนะฮะนี่พี่เขาส่งมานะพี่พีรพลบอกว่าดีใจครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ข่าวที่ว่ามีคนเดินหลงป่าเนี่ยคนที่เดินเนี่ยนะฮะจริงเป็นคนภาคกลางนะเป็นคนนนทบุรีใช่ไหมนะเห็นบอกว่าแกขอเดินไปล่วงหน้าก่อนพอเดินลงมาจะมีทางเหมือน3แยกคาดว่าแกน่าจะเดินเลี้ยวผิดทางครับเลยทำให้พลัดหลงเพราะป่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทุกเมื่อแค่ต้นไม้รกรากขึ้นมามันก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วนะครับทำให้งงเส้นทางอันนี้คำบอกกล่าวจากนายพรานนะแล้วก็ผู้ที่เดินพัดหลงในที่เสียชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนอีโก้สูงด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อรั้นหน่อยเวลาพูดจะไม่ค่อยฟังฉันเก่งฉันฉลาดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยทำให้เกิดอาการพัดหลงได้นะครับนะพูดยากนะพูดยากนะเป็นคนภาคกลางนะครับไม่ชินเส้นทางฉันเก่งฉันฉลาดนะฮะทำใจนะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยชื่อเพลงว่าเหตุไหนของไทยตรงกับเพลงช้าๆสัก 2-3 เพลงนะฮะวันนี้มีแต่เพลงเบาๆฟังสบายๆเนาะนะครับจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรอีกฮะจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกก็บอกกล่าวกันได้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้บ่าย 3:30 คุณผู้ฟัง

นี่ไม่มีจุดๆๆๆๆๆนะครับส่งมากันละกันนะฮะเปิดให้ฟังนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคุณหนุ่มศรรามนะฮะมีประเด็นดราม่าก็ไม่ถึงก็ดราม่านะนะจะมีการแข่งขันฟุตบอลเป็นฟุตบอลเล็กๆนะฮะนะครับชื่อว่าฟุตบอลอะไรนะสนามหนองละลอกสเตเดียมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะหนุ่มศรรามบอกว่าขอถอนตัวนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องค่าตัวที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงทางคุณนัทซึ่งเป็นผู้จัดนะฮะขอโทษแฟนๆด้วยซึ่งมีหลายคนนะมีน้ำนภีพัฒน์มีออฟชนะพลนะฮะมีหลุยชวนชื่นนะครับมีตลกชวนชื่นมีมหาสมปองก็จะไปนะไพบุญแสงเดือนก็ไปนะฮะก็บอกว่าหนุ่มศรรามขอถอนตัวนะครับไม่ไปแข่งขันด้วยเพราะว่าค่าตัวไม่ตกลงไม่ถูกต้องนะฮะส่วนผู้จัดงานก็โผล่คอมเมนต์เหมือนกันนะฮะช่วงนี้นาดาลุก90ก็ยังคงมีงานอยู่แต่บางครั้งบางทีก็โดนเบี้ยวก็มีเหมือนกันนะครับว่ากันไปนะฮะอยากฟังเพลงอะไรนะเพลงคุณ3ซุปเปอร์แก๊งใช่ไหมเป็นเพลงใสๆชื่อเพลงว่ารักเลยนะครับนะเดี๋ยวมีฮิเล็กไฟด้วยมีค็อกเทลด้วยอ่ะที่ขอมานะฮะใจว่ารักเธอและใจก็สั่นเป็นเพลงใสๆในช่วงนี้เลยนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักเลยรักเลยสนุกสนุกกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับขึ้นจังหวะกันไปตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงกันแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางแจ๊สโมโนยังคงต่อราคากับฟีฟ่าอยู่นะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าขอต่อราคาลดเหลือ487ล้านดอลลาร์487ล้านบาท

ผู้ฟังครับที่จังหวัดตรังอีกแล้วนะครับมีการส่งยาบ้าทางพัสดุไปรษณีย์เขาบอกว่ามีจำนวน3กล่องที่ต้องสงสัยเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับระบุว่าปลายทางเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วเจ้าที่ก็เลยสงสัยนะแกะดูเจอยาบ้าอยู่ข้างในส่งพัสดุนะครับก็เลยต้องตามหาว่าใครเป็นคนส่งนะฮะภายในมี22ก้อนใหญ่นะฮะ5มัดนะครับมัดละ110มัดมัดรวมได้ทั้งหมดเนี่ย 200,000 กว่าเม็ดคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วส่งทางพัสดุไปรษณีย์เขาก็รู้สิครับเขามีเครื่องเอ็กซเรย์ไม่ใช่หรอที่จังหวัดตรังนะครับส่งยาบ้า 200,000 เม็ดถังพัสดุไปรษณีย์เจ้าที่เร่งตามหาจากกล้องวงจรปิดว่าใครเป็นคนส่งนะครับคุณผู้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวนี้ยาบ้าเยอะมากเนาะทางเหนือเนี่ยก็ปราบกันไม่หวาดไม่ไหวคุณผู้ฟังขนจากพม่าเข้าเหนือตลอดเวลาเลยเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะฮะของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแกะดูยาม่า 200,000 กว่าเม็ดโทษ

เลยนะฮะใจนักเลงนะครับการจากพงพัฒน์วชิระบรรจงนะฮะพี่โอบอกว่าดีใจเขาทำไมนักร้องเสียงแสบแก้วหูมากเลยผ่านวิธีการประกวด The Voice มาได้ยังไงนั่นน่ะสิผ่าน The Voice มาได้ยังไงเนาะโค้ชนะไม่น่าจะให้ผ่านเวทีมาสมัยก่อนเขาไม่น่าจะผ่านมั้งนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่า The Voice ในปีนี้นะครับคุณฟังฮะต้องบอกเลยว่าล้นหลามมากๆเลยมีผู้เข้าร่วมประกวดออดิชั่นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้รวมทั้งหมด 30,000 กว่าคนคุณผู้ฟัง 30,000 คนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งล่าสุดเขาได้มีการรวบรวมรายชื่อเดี๋ยวก็จะมีการประกาศผลกันเร็วๆนี้ว่าใครจะผ่านเข้ารอบอย่างไรบ้างนะครับเนาะก็ลองติดตามที่ Facebook ของ The Voice Thailand เนาะ The Voice Season ใหม่ล่าสุดนี้นะครับนะฮะเขามาพร้อมเดินกับ AF Academy Fantasia ซึ่ง True ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเป็นผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นลิขสิทธิ์โดยตรงของ The Voice นะครับที่ร่วมงานกับ True นะ

ือว่าประสบความสำเร็จดีมากๆเลยสำหรับ The Voice ในปีนี้แล้วก็ในส่วนของ AF ด้วยนะ AF กับ The Voice จะมีความแตกต่างกัน AF นี่จะมีความสดใสวัยรุ่นแต่ The Voice จะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเพลงจะมีมาตรฐานก็จะเป็น2เจนอะถ้าเป็น AF ก็จะเป็น Gen C Gen Z นะฮะถ้า The Voice ก็ทุกเจนเลยนะตั้งแต่ Gen Z จนถึง Gen ผู้ใหญ่อะแต่เขามีอายุไม่เกินนี่ใช่ไหมนะให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับนักร้องเสียงแหลมมากสงสัยผ่านเวทีชุมทางเสียงทองอ๋อชุมทางเสียงทองนะแหลมเหมือนเพลงประกอบรายการเลยทีเดียวนะฮะ เพื่อเธอครับพี่เล็กไฟเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุทลิกเลยไหมนอนทางบุทลิกเดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตได้แล้วกันช่วงเวลาของ4โมงเย็นเนาะทางบุทลิกเดี๋ยวอุดมนาจะรวยล่ำลาเลยก็ละกันนะครับหินเล็กไฟครับเพื่อเธอที่ขอไว้ครับ

ข้าสู่ชั่วโมง4โมงเย็นกันแล้วนะครับช่วงนี้มีคนถามว่าดีเจครับเพลงไวหรือว่าเพลง90มีไหมนี่ไง90พี่สมบัติอยากฟัง RS ยุค90หรอพี่สมบัติต้องมีสงสัยอยากจะฟัง RS ยุค90แน่ๆเลยเออนะครับเดี๋ยวสักครู่มาเล่นให้ฟังนะครับหมอช้างเปิดดวงราศีดวงดีที่สุดเดือนนี้5อันดับราศีดวงดีคือราศีอะไรเรามาดูกันดีกว่า5อันดับราศีดวงดีอาจจะอยู่ในราศีคุณผู้ฟังหรือไม่นะครับล่าสุดที่หมอช้างก็มีการเปิดดวงนะครับผ่านทาง Facebook ตัวเองสำหรับอันดับ5นะครับประจำเดือนมิถุนายนนี้คืออันราศีกรกฎครับไหนใครเกิดราศีกรกฎบ้างแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเขาบอกว่าอันดับ5อันดับมาห้องผิดเอาใหม่ใหม่อันดับ5คือราศีมีนครับอันดับ5คือราศีมีนนะครับอันดับ4คือราศีกรกฎนะอันดับ4คือราศีกรกฎครับอันดับ3คือราศีเมษนะอันดับ2คือราศีกันครับและอันดับ1นะที่มาแรงที่สุดคือยกให้คนราศีเมถุนเลยครับจริงหรือเปล่านะครับนี่คือ5อันดับราศีที่หมอช้างว่าดวงจะดีแต่เขาไม่ได้บอกว่าดวงดีไงนะบอกว่าฤกษ์ดีฤกษ์มงคลนะทุกอย่างจะดีไม่มีราศีที่จะดีจะวินเลยที่จะทันเลยไม่มีจริงๆนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะมีนกรกฎเมษกันแล้วก็เมถุนนะครับราศีอื่นไม่ได้พูดถึงก็ทรงๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพลงนี้ขอไว้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้พี่นะครับมีจากชั้นหนึ่งเธอค็อกเทลนะครับที่ขอไว้มีแช่มแช่มรำด้วยนะที่ขอมามีเพลง AI ด้วยมียุ้ยปัทมวันมีมาริลาบราซิเลียนนะครับมีวงสันติภาพนะครับมีวงกัวลาบาราเพลงใต้ที่ขอไว้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังดูแล้วกันครับ4โมงเย็นกับอีก2นาทีตอนนี้ครับคุณฟัง

0: ีวันเลยนะเนี่ยนะฮะนี่คือเพลงของค็อกเทลนะครับและพี่ปูอีกแล้วนะฮะพี่โอ๋ว่าเอาอีกแล้วพี่ปูเอามาแหกปากแล้วระวังพี่ปูเป็นลมนะฮะแหมเป็นลมเป็นแรงพี่เพชรวันที่จะเข้าไม่กี่อ่านเรื่องดวงมีราศีเมถุนไหมมีสิพี่อันดับหนึ่งเลยโชคดีไอ้จริงๆมันก็ตรงจริงๆนะพี่เพชรพี่เพชรช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นไม่ใช่ขาขึ้นการจะผ่านนะมีความสุขกับครอบครัวมีแม่ของลูกคนใหม่เออคนเราถ้ามันจะเป็นช่วงขึ้นก็ขึ้นถ้ามันเป็นช่วงที่นิ่งๆก็คือนิ่งไปเลยบางช่วงบางคนเงินเข้าหลายช่องทางบางครั้งที่ก็ออกพร้อมกันหลายช่องทางนะครับมันอยู่ที่ความอะไรดีอะจังหวะและโอกาสเลยเนาะอย่างช่วงต้นเดือนแบบนี้รายจ่ายก็จะมีความเยอะมากๆเลยนะครับเนาะจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายโน่นอะไรอย่างเนาะนะครับเอาละครับช่วงนี้ฟังเปลี่ยนกันไปฟังข่าวนะฮะที่จะเห็นข่าวที่เชียงใหม่มันมีกรณีของที่เขาตีกันนะผู้บริหารบริษัทประกันดัง AIA ไปงานเลี้ยงโดนรุมทำร้ายร่างกายเลือดออกในสมองนะฮะตอนนี้รายละเอียดข่าวยังไม่มีนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าJIA อ่านข่าวเจอแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังเห็นเขาแชร์ตั้งแต่เช้าแล้วที่เพจ Drama Addict เขาไปออกเหมือนกันมีการตีกันเกิดขึ้นไม่รู้เหตุการณ์ขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีรายละเอียดข่าวเลยแต่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับบริษัทประกันนะฮะก็บอกว่าข่าวออกมาก่อนหน้านี้มันมีข่าวของผู้บริหารบริษัท AA เป็นงานเลี้ยงบริษัทถูกคนกลุ่มหนึ่งที่จัดงานวันเกิดร้านเดียวกันรุมทำร้ายในห้องน้ำรุนแรงถึงขั้นเลือดออกในสมองและมีการแชร์ออกไปนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากทีเดียวนะครับเนาะล่าสุดนี้บริษัท AA นะครับประเทศไทยก็ออกแถลงการว่าตามที่มีข่าวออกมาดังกล่าวนั้นนะฮะบริษัทขอเรียนว่าขณะนี้ผู้บริหารท่านดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดนะฮะและก็ได้รับการดูแลอย่างดีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทขอสงวนแสดงความคิดเห็นนะฮะเนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้กลไกของเจ้าที่ตำรวจอยู่บริษัทขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ผู้มีอำนาจดูแลแทนก็ยังไม่ได้บอกอะไรมากเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นคนมีสีเป็นคนมีเงินเป็นคนมีตำแหน่งด้วยเขากลัวคดีไม่คืบที่ไปตีเขาในห้องน้ำนะฮะเออเห็นรอข่าวกันนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับว่ากันไปกันละกันก็เป็นข่าวเนาะที่เชียงใหม่นะฮะนะครับ4โมงเย็นกับอีก8นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีเพลง AI 1เพลง
1: ยังมีทางไปต่อเสมอ
0: ชีวิตมันยังมีทางไปต่อเสมอเดี๋ยวจะมันจะคุยเรื่องเพลง AI หน่อยพอดีว่ามีนักแต่งเพลงเขาออกมาวิจารณ์เพลง AI เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เยอะเกินเยอะมากเกินไปนะฮะนักแต่งเพลงดนตรีเขาก็ออกมาวิจารณ์เหมือนกันเด้อในทางลบเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านักดนตรีเขาว่าไงบ้างเกี่ยวกับเพลง AI นะชื่อเพลงว่ากูเคยพังนะฮะแต่ใจกูยังสู้เป็นเพลงตรงๆแรงๆนะฮะลองฟังดูครับเพลง AI AIA ประกันภัย

0: หนึ่งเพลง AI ครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเมื่อวานดีเจวินได้มีโอกาสได้เปิด Facebook นะครับแล้วมันก็มีคนทำเพลงนะอันนี้เขาก็พูดนะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้เดี๋ยวนี้นะเปิดในโซเชียลเนี่ยเจอเพลง AI เยอะมากเลยนะครับต้องยอมรับเพลง AI เยอะแต่คนก็ฟังกันเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาร้องชัดแล้วก็มันเต็มเสียงมันเต็มเสียงดีแต่ว่าคนที่เป็นนักแต่งเพลงเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันในทางลบนะเขาบอกว่าการมาของเพลง AI ในโซเชียลเนี่ยนะครับทำให้หลักการการแต่งเพลงนะผิดพลาดผิดเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะหลายคนถามว่าเพี้ยนยังไงล่ะครับดีเจนะครับเขาบอกว่าเพลง AI เนี่ยฟังได้ฟังในโซเชียลได้แต่ร้องจริงไม่ได้ถามว่ามันทำไมถึงร้องจริงไม่ได้ดีเจเพราะว่า1อย่างที่เราทราบกันว่าเสียง AI มันจะเป็นเสียงปลอมเนาะนะครับ2เสียงมันสูงเกินคีย์ที่มนุษย์จะร้องได้อันนี้หลายคนรู้อยู่แล้วเนาะถ้าเขาได้ร้องทีเนี่ยโอ้โหเสียงแบบสูงเป๊ะนะฮะแล้วก็เขาบอกว่านักแต่งเพลงบอกว่าในความเป็นปกติแล้วนะครับการแต่งเพลงจริงๆนะเขาจะต้องมีการเว้นจังหวะเว้นช่วงนะครับแล้วก็การยกเสียงหรือว่าการขึ้นเสียงสูงเขาจะขึ้นเฉพาะท่อนฮุกเฉยๆเขาจะไม่เต็มเสียงตั้งแต่ประโยคแรกอย่างเพลงเมื่อกี้จริงๆความหมายแต่ละเพลงดีความหมายแต่ละเพลงนี่คือกินใจแล้วก็ตรงแรงทุกๆเพลงแต่ว่าหลักการแต่งไม่ถูกต้องนะครับก็คือขึ้นเริ่มเพลงมาปั๊บขึ้นพุ่งไปเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนจริงๆร้องเนี่ยร้องได้ไม่เกิน 3-4-5 เพลงคือคุณหมดลมทันทีนักร้องจะหมดลมตุยคาเวทีทีเดียวเพราะว่าคนจริงจะไม่สามารถร้องได้นะครับหรือว่าถ้าไปร้องในคาราโอเกะใน YouTube ต่างๆคาราโอเกะเนี่ยก็ไม่สามารถร้องได้ด้วยเพราะคีย์มันสูงผิดเปิ้นปกตินอกจากคีย์ที่เพี้ยนสูงผิดปกติแล้วเกินมนุษย์จะร้องได้แล้วนะครับ2ก็คือการที่เอาคีย์เสียงนะครับไปใส่ในท่อนวรรณยุกต์ที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นเพลงดังเลยอย่างเรื่องจริงมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวดิฉันขอเปิดก่อนนะชาติหน้าไม่มีจริงเพลงดังที่หลายคนชอบนะเพลงนี้เป็นเพลงดังนะครับชาติหน้าอะไรนะอาจไม่มีจริงคนกรุงเก่าแล้วเพลงนี้นะครับเป็นเพลงดังแล้วก็หลายคนชอบมากๆเลยใช่ไหมครับนี่นะฮะลองฟังท่อนแรกนะฮะนี่นักแต่งเพลงก็วิจารณ์เหมือนกันเดี๋ยวจะได้ไปฟังที่เขาพูดนะฮะลองฟังท่อนแรกก่อนนะ
1: เรื่องจริงมันมีว่าชาติหน้ามันคงไม่มี
0: อันเนี้ยไม่มีอยู่จริงถ้าเป็นในส่วนของนักแต่งเพลงเขาจะไม่เอาคำว่าอยู่มาใส่ตรงนี้เขาจะไม่เป็นอยู่จริงมันเพี้ยนไปหมดเลยคือมันจะมีการขึ้นลงเสียงดิฟที่เพี้ยนนะฮะถ้าเป็นความจริงถ้าสมมติว่าเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าคนปกติเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องจริงอาจจะเป็นอะไรดีเรื่องจริงมันมีอยู่ว่าชาติหน้ามันอาจไม่มีอยู่จริงอาจจะให้มันต่ำลงกดให้มันต่ำลงนะฮะอันนี้เขาจะพยายามกดให้มันสูงเลยแหกปากทุกช่วงเลยเขาบอกว่าอันนี้ทำให้วรรณยุกต์ผิดเพี้ยนหมดเลยนะครับมันทำให้วรรณยุกต์เอกโทตรีจักรวาลอยู่จริงจริงอยู่อะไรเงี้ยน้ำใจอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยมันจะไม่ตรงตามวรรณยุกต์ถ้าเราไปดูเพลงยุค90สมัยก่อนนะเขาจะไม่แหกปากตั้งแต่เริ่มเพลงนะเขาจะค่อยเริ่มก่อนไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมเขาจะค่อยขึ้นใช่ไหมฮะเขาจะค่อยขึ้นทีละเลขทีละน้อยแล้วก็ตอนกลางค่อยร้องเสียงสูงแล้วก็ค่อยลงต่ำลงแล้วก็ค่อยสูงตอนจบอีกทีนึงอันนี้คือสูงปิดตั้งแต่ประโยคแรกยันประโยคท้ายเลยนะฮะอันนี้คือนักแต่งเพลงที่ในโซเชียลเขาก็มีวิจารณ์กันเยอะดีเจก็ไล่อ่านคอมเมนต์ว่ามันก็จิ้มกันนะฮะมันบอกให้การฟังอย่างเดียวพอไม่บอกให้การร้องเพราะว่ามันผิดมนุษย์ร้องวรรณยุกต์ผิดหมดเลยชาติหน้ามันอาจไม่มีอยู่จริงคือไปเปลี่ยนให้มันผิดเพี้ยนไปหมดเลยฮะเอามาไล่ฟังเฉยๆดีไปมีโอกาสได้ฟังมานะครับนะสวัสดีพี่พันธ์ตะวันบอกว่าสวัสดีครับดีเจได้ยินเพลงเพื่อเธอแล้วอยากย้อนเวลากลับไปสัก20ปีช่วงนั้นสนุกมากเลยอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ทำไม่ได้แล้ววันนี้เลยอยากจะฟังเพลงทางวันเวอ้อมสุนิสาทางวันเวอ้อมสุนิสาทางวันเวอ้อมสุนิสาชื่อเพลงอะไรทางกลับบ้านทางวันเวทางตรง พี่ทรงชัยบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่แถวโซนได้อยู่ฝนตกกระหน่ำเลยครับดีเจแถวโซนได้อยู่นะตอนนี้จังหวัดไหนฝนตกบ้างรายงานด้วยนะครับอยากจะทราบว่าแต่ละพื้นที่สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างพี่โอลองร้องเพลง AI หน่อยสิจ๊ะพี่โอได้ไหมเอ่ยดีเจครับไม่เป็นไรเจนแซดเพี้ยนกว่า จนแซ่นี่เขาจะไม่ขึ้นเสียงสูงเลยพี่เขาจะแบบงึมงึมงำๆหนุนชื่อมันมีอยู่เฟยชุดนั้นมันไม่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยเขาจะงึมงำๆอยู่ในปากเขาอ่ะเขาจะไม่ออกเสียง
2: โคตร

ช่วงนี้กับเพลงพร้อที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนี่คือเพลงของพี่แช่มรำนะครับชอชอรอแช่มรำที่ส่งไปจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยบอกว่าตอนนี้ท้องฟ้านครปฐมตอนนี้มืดครึ้มแล้วนะครับดำมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ฝนตกบ้าง นะครับโอ้กระจายไปทั่วทีเดียวมันเป็นแบบลักษณะของฝนกระจายครับเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเนาะภาคเหนือก็ตั้งแต่ดอยไตแรงไม่สูงค่านะครับดอยมุงเมืองนะครับอันนี้คือแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงดาวพร้าวนะครับลงมาแล้วเชียงใหม่ก็มีแล้วนะในเมืองก็ปอบแปะมาแล้วนะครับแล้วก็ทางดอยสเก็ตบางส่วนแม่วางนะครับลำพูนป่าซางนะครับลงไปที่บ้านโฮ่งเล็กน้อยนะฮะไปทางเมืองงาวลำปางนะครับไปทางเมืองน่านเวียงสานาน้อยนะครับพยาวน่านแพร่แม่ฮ่องสอนนะครับทุ่งเสลี่ยมตรงนี้จะตกเยอะหน่อยนะฮะอำเภอเถินลำปางจังหวัดตากแม่สอดตกเยอะครับกำแพงเพชรนะครับเพชรบุรีนะครับลงไปถึงขึ้นไปถึงแถวแถวจังหวัดเลยอุดรธานีนะครับตกหมดเลยสกลนครนะครับขอนแก่นนะครับชัยภูมิแล้วก็หายไปในโซนของอีสานฝั่งตะวันออกทางใต้จะไม่มีนะครับลงมาแถวแถวนครสวรรค์นะครับมีนะครับอุทัยธานีนะครับลงมาแถวชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองมันหยุดอยู่ที่อ่างทองนะพระนครศรีอยุธยาหายไปหายหมดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังไม่มีนะครับพัทยาสัตหีบระยองมีนิดนึงปอบๆแปะๆนะครับไม่เยอะอะไรมากมายกรุงเทพไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนพึ่งตกอยู่ครับหัวหินกำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับดูก่อนนะนครปฐมเนี่ยครึ้มๆนะยังไม่ตกยังเป็นทางการด้วยอยู่ในนครปฐมเนาะมีกำแพงแสนที่ตกเยอะอยู่นะฮะกำแพงแสนแล้วก็ลงไปทางตอนใต้ครับประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยตกเลยบางสะพานลงไปชุมพรนะครับหลังสวนเกาะ2ท่าชนะสุราษฎร์ธานีตกหมดเลยตะกั่วป่าพังงานะครับนะฮะทุ่งสงนครราชสีนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับสิเกาจังหวัดตรังแต่พอลงพัทลุงไปหายพัทลุงหาดใหญ่ลงไปหายนะครับหายไปเลยไปสุดอยู่ที่แถวๆจังหวัดตรังก่อนจังหวัดตรังนะฮะก่อนตัวเมืองตรังนะฮะข้างบนขึ้นมามีฝนนะครับก็ส่วนมากภาคใต้จะเยอะหน่อยจะเยอะหน่อยนะครับนะครับเรียกว่ามืดทุกวันค่ะแต่ไม่ยอมตกสักทีเอ๊ะแปลกดีนะมืดดื้อเนาะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันครับนะมาพูดถึงภาคใต้เดี๋ยวขอเปิดเพลงใต้สัก 2-3 เพลงได้ไหมมีคุณผู้ฟังขอเพลงของวงกัวลาบาราเข้ามาเดี๋ยวนะสันติภาพนี่เพลงไวป่ะเอาเพลงไวนะฮะงั้นขอเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตสักหน่อยได้ไหมนะครับมีกัวลาบารานะครับเพลงที่มีชื่อว่าตะรุเตานะครับเป็นเพลงใต้นะเย็นๆขอมานะฮะนะกำแพงแสนกำแพงล้านหัวล้านได้หวีสวัสดีพิทิตยามเย็นครับพิทิตมาแล้ว4 โมงเย็น24 นาทีชื่อเพลงว่าตารุเตาครับจากวงกัวลาบาลาครับเพลงใต้ทั้ง2 เพลงเนาะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตะรุเตานะจ๊ะเพลงนี้นี่ตะรุเตานะครับตะรุเตา2ด้วยนะเพลงนี้เหมือนจะเป็นเพลงเกี่ยวกับการอะไรอ่ะปล้นเหรอฮะดิจะไม่ได้ฟังดีเมื่อกี้ใช่มั้ยกุลาลาบาราเป็นวงใต้นะครับนี่อ่ะทักทายพี่เอกด้วยก็แล้วกันว่าดีเจครับฟังทุกวันนะจ๊ะฟังทุกวันนะครับถ้าออกนอกพื้นที่ก็ฟังจากมือถือแต่ถ้าอยู่ในบ้านตอนนี้ก็ได้กล่องดาวเทียมมาแล้วเดี๋ยวรอพี่ติดตั้งให้ลองเปิดให้ดีเจดูหน่อยสิพี่ได้ยินเสียงดีเจชัดเจนไหมในกล่องดาวเทียมไทยแซ่บนะหาลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้หลายแนวมากเลยเนาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้มีเจนแซดเจนซีมีเพลงสตริงมีเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยแล้วก็มีเพลงใต้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใต้1เพลงนะของสันติภาพนะครับขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยยังไม่ได้ฟังเลยนะครับชื่อเพลงว่าคนรูปไม่หล่อเนี่ยที่ขอมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวบมาหาเพลงสนุกสัก2เพลงได้ไหมมีของยุ้ยปฐมวรรณนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารู้แล้วจะหนาวตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนนะฮะทุกเพลงที่เปิดนี้คุณฟังถามมาหมดเลยนะไม่ได้เปิดเองนะมันจะมีหลายแนวมากเลยนะครับมีอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับทางวันเวเพลงเก่ายุค90นะครับแล้วก็มีอันนี้ของพี่นัทนะครับพี่นัทสรรหาบอกว่าดีเจครับขอเพลงแปลกหนึ่งเพลงมะลิลาบราซิเลียนนะครับเธอก็แค่โซดาเป็นเพลงโจ๊ะๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับขอเป็นเพลงใต้หนึ่งเพลงครับอีกหนึ่งเพลงครับคนรูปไม่หล่อที่ถามมานะครับทักทายในหม่องด้วยกันนะฮะในหม่องมาแล้วเซฮายด้วยกันละกันนะครับตอนนี้ข้างนอกในเชียงใหม่ในเมืองฝนกำลังตกปอกแปะปอกแปะนะครับฟังฮะในเมืองนะกำลังลงเม็ดมาเบาๆนะฮะกำลังลงเม็ดมาเบาๆนี่พี่เอกส่งภาพมาว่าดีเจครับกำลังฟัง BP Radio ผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยแซดนะเดี๋ยวขอเปิดหน่อยสิไหนเป็นไงบ้างเสียงดีเจได้ยินชัดไหมครับตึงตึงตึงเดี๋ยวนะ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะแวะมาหาเพลงสุดสักสองเพลงได้ไหม
0: โอ้เสียงแจ่มมากเลยพี่เสียงทุ้มดีมากๆเลยนะพี่ต่อเครื่องเสียงข้างนอกใช่ไหมสุดยอดนะฮะดีเลยดีเลยอ่ะมาขอเพลงใต้ครับ
2: ไม่รอ
0: คนรูปไม่หล่อ

นี้เลยนะครับนี่คือยุ้ยปฐมวันนะครับแหมจังหวะโจโจ้เลยถูกใจพี่เอกมากเลยนี่ส่งสติ๊กเกอร์เต้นดุกดิกมานะฮะแหมเปิดดังๆลั่นๆเลยพี่เปิดดังลั่นบ้านเลยนะครับทักทายกันมาช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะครับนายหม่องวัลลิจิวินครับเย็นๆมาขอเพลงลำวงหน่อยฮะแม่ลำวงใช่ป่ะเพลงไทยใหญ่นะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้เขาให้ฟังครับนะจะฟ้องท่านเป่าคนละยุ้ยแล้วพี่นั้นยุ้ยญาติเยอะครับพี่บอสทราบว่าสวัสดีครับดีเจนะครับพี่บอสทราบว่าดีเจครับตอนนี้ฟังอยู่บนรถอยู่ฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะนี่กำลังฟังทางแอปพลิเคชันอยู่บนรถอยู่นะฮะอันนี้รถนี่รถพี่เขานะนี่นะฮะฟังออนไลน์อยู่นะฮะอยู่ตรงไหนบ้างทักทายกันได้เนี่ยอยู่บนหน้าจอนะครับฟัง BP Radio อยู่นะฮะอยู่ตรงไหนอยู่บนรถนะฮะรถติดอยู่โซนไหนพี่ฮะผมส่งบรรยากาศมาเหมือนรถติดอยู่สักที่นึงนะครับเนาะทักทายเข้ามาแล้วกันนะช่วงนี้เป็นช่วงเพลงเก่าสัก 2-3 เพลงแล้วกันนี่คือยุ้ยปฐมวันฮะยุ้ยปฐมวันเขาบางคนดีเดี๋ยวให้ฟังอ้อมสุนิสามั้ยไหนมายุคเดียวกันนะต้องอ้อมสุนิสาแล้วล่ะนะนี่ชื่อว่าทางวันเวพี่โอ้นะอยากฟังเด็กปั๊มได้ไหมได้เดี๋ยวเปิดให้มาตาต้าอยากฟังนะฮะอ้อมสุนิสาก่อนแล้วก็มาริลาบราซิเลียนนะครับย้อนวัยกันหน่อย

0: นี่คืออ้อมสุริสานะครับชื่อเพลงว่าทางวันเวนะฮะเธอจะไปก็ไปอย่าไปยูเทิร์นกลับมาฉันทำไมแม่สนุกสนุกนะครับกับอ้อมสุริสาย้อนกลับไปเมื่อปี230กว่าๆนะครับถอยกลับไปนานๆทีเดียวนะจ๊ะพี่อิงวันดีเจครับขอเพลงเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรอันนี้จะเปิดให้จะเปิดให้มาฟังดีๆเพลงอะไรเพลงเลเกสการ์นะนะครับแล้วพี่บอยบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่บอยพัทลุงนะจ๊ะสวัสดีช่างเบิร์ดสรรหาสวัสดีครับ
1: ไหนว่าไปดีดีกว่าอยู
0: ่ทำไมมาช้าวันนี้พี่เบิร์ดฮะท่านไทยมาสุพรรณสาครับด้วยจะอยากฟังเพลงข้าวจำเอ็ดดี้ข้าวจำเอ็ดดี้นะครับช่างเบิร์ดสันหลวงอยากฟังข่าวที่พนักงานประกันเชียงใหม่อ๋อเดี๋ยวจะขอสรุปข่าวแป๊บนึงพี่ก็คือมันอย่างนี้มันไม่ใช่พนักงานพี่เขาเป็นผู้จัดการเลยนะโดนเหมือนกับน่าจะเป็นโดนทำลายร่างกายในร้านอาหารแห่งหนึ่งประมาณนี้นะครับ AIA เดี๋ยวจะขอสรุปข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดมาเอามาริลาบราซิเลียนครับขอไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วชื่อเพลงว่าเธอก็แค่โซดาแม่พี่แสวงชัยบอกว่าดีเจครับก่อนจบรายการอยากฟังเพลงเมียเท่าของบุญศรีรัตนังนะฮะก็สรรหาเพลงแปลกๆมาให้เปิดอีกแล้วนะฮะแม่

แม่สนุกดีนะเพลงนี้นะฮะมาริลาบราซิเลียนนะครับนึกถึงสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังนึกถึงสมัยก่อนนะพี่โอ้สมัยก่อนนะเมื่อก่อนนะดิจวินจะมีนิตยสารพวกไอ้แหละขวัญเรือนเงี้ยสกุลไทยคุณผู้ฟังมาตัดเอารูปที่เป็นรูปทะเลเงี้ยมาติดตามฝาบ้านนะครับตอนเป็นเด็กนะจะเอานิตยสารหรือหนังสือพิมพ์สมัยก่อนนะฮะไปตัดเอารูปธรรมชาติท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมาติดตามบ้านอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนจำได้ว่ามีรูปมาริลาบราซิเลียนด้วยจะเป็นยุคนั้นเลยนะฮะจำได้ไหมต้าน่ายังไม่เกิดนะต้านะน่าจะยังไม่เกิดนะครับเนาะต้าครับต้ารู้จักฮันนี่ไหมรู้จักฮันนี่ป่ะที่เขาบอกว่าออกลายมันเลยน่ะออกลายให้เห็นน่ะคืนนี้สนุกดีนะฮะขอเพลงเก่าสักช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเด็กปั๊มให้ฟังต่อเพลงนี้ให้ต้าเต้นหน่อยเอาเวอร์ชันสีเผือกเลยนะเอาเวอร์ชันเก่าเลยนะ

พลงดังในตำนานนะครับนี่คือฮันนี่พัดสอนนะครับเพลงเสือออกลายมาเลยไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณฮันนี่เมื่อก่อนเขาเป็นดาวยั่วนะเป็นดาวยั่วนะจ๊ะแหมจะพาไปเติมน้ำมันดีกว่าพี่ต้าเติมอะไรดีน้ำมันเลยดีน้ำมันโซล่าพาไปเป็นเด็กปั๊มกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเอาเวอร์ชันนี้เนาะคลาสสิกดีนะฮะเก่าๆนะฮะไหนมาแนวสไตล์90แล้ว

ใครเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนบ้างเอ่ยนะเด็กปั๊มนะครับจริงๆนะพูดถึงเด็กปั๊มนี่เป็นอาชีพที่ถ้าคนใจรักนะก็มีความสุขนะเติมน้ำมันนะเนาะเขาบอกว่าการจะเป็นเด็กปั๊มไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่โอ้นะต้องไปอบรมหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยอาคีภัยเวลาเกิดเหตุไฟไหม้ต่างๆต้องไหวพริบไวนะฮะอย่างของปตท.นี่เขาจะรับคนพิการด้วยนะเขาจะรับคนพิการด้วยน้องๆบางคนเด็กปั๊มที่มีอาการอาจจะแบบยังไงดีอะพิการนู่นนี่นั่นต่างๆเล็กๆน้อยๆฮะที่สามารถที่จะเป็นเด็กปั๊มได้เขาก็รับเหมือนกันนะถือว่าเป็นโครงการเนาะที่จะให้โอกาสนะครับเนาะเด็กปั๊มเด็กปั๊มนะครับคุณฟังใช่ไหมว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยไปทำงานต่างประเทศไปเป็นเด็กปั๊มนะคุณฟังรู้จักแอนจักรพงศ์ไหมที่เธอเป็นสาวประเภท2ที่ว่ารวยๆนะเมื่อก่อนนางเป็นเด็กปั๊มนะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อเมริกาไปเป็นเด็กปั๊มเลยตอนสมัยเป็นหนุ่มๆมาก่อนตอนเป็นผู้ชายไปเป็นเด็กปั๊มนะฮะแล้วก็เก็บตังเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศแล้วก็พอดีเอิญเก่งไงก็เลยเรียนจบที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาอยู่ไทยมาทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะคนไทยหลายๆคนไปทำงานต่างประเทศไปเป็นเด็กปั๊มส่วนมากไปเป็นพนักงานอาหารด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นงานที่ดูต่ำๆต้อยหน่อยแต่ว่าเงินเพราะมันเทียบกับไทยแล้วมันได้เทียบกับเงินไทยไม่ได้เยอะไงก็เหมือนพี่น้องทางเขมรฝั่งลาวนะครับที่มาทำงานในไทยฮะก็ไปเป็นกรรมกรก่อสร้างแบกหามแม่ค้าแม่ขายใช่ไหมครับพอไปเปลี่ยนเป็นเงินฝั่งโน้นปั๊บโอ้มันได้เยอะนะเหมือนกันคนไทยไปทำงานเกาหลีอย่างเงี้ยต่างประเทศก็ไปเป็นลูกจ้างอะไรต่างๆเหมือนกันนะก็ถือว่ามีความหลากหลายนะครับแต่งตัวไม่ได้เป็นสำอางนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงมันคล้ายอีก2เพลงไวใช่ไหมครับอาจจะฟังสกาวาไรตี้นะพี่อิงอยากฟังสกาวาไรตี้มาไม่ได้ฟังนะแล้วเพลงเนี้ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังนางเข็มคำครับเป็นเพลงไทยใหญ่หนึ่งเพลงเดี๋ยวเข้าเพลงช้าช่วงท้ายรายการช่วง5 โมงเย็นนะครับแม่ลำวงใช่ป่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงไทยใหญ่เพลงเมียนมาหนึ่งเพลงนะ

สกาวาไรตี้นะครับได้ฟังนานมากเลยเพลงนี้นะครับม็อกค่าการ์เด้นนะครับสักเพลงไหมนะสนุกดีเหมือนกันนะฮะพูดถึงเรื่องราวของเพลงแนวสไตล์เลกเก้เนี่ยมันก็นานๆที่ฮิมโผล่มาเนาะหลังๆมันนี่เหมือนกระแสไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็สนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเออพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่อุ้ดี้อยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมผมรักเมืองไทยนะฮะเดี๋ยวผมรักเมืองไทยเสร็จแล้วขอนางเข็มคำหนึ่งเพลงนะเพลงชายใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าเพลงช้ากันช่วงท้ายรายการช่วง5 โมงเย็นนะครับ5 โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังกลับบ้านต้องคึกคักกันหน่อยนะวันนี้วันศุกร์แล้วฮะวันศุกร์แห่งชาติครับ

Radio Shop นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผมรักเมืองไทยนะครับ Mokka Garden นะฮะก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่ได้ฟังดาเลยเดียวนะฮะหาวงเย็นกันแล้วช่วงนี้นะฮะตาเนิร์นบรรทงเพลงพี่โอ้ตาเนิร์นบรรทงเพลงวันนี้เจอครับไม่เปิดเพลงไม่เป็นไรแต่ว่าปีหน้าแมนยูสิครับแชมป์เต็ง1นะฮะพิมพ์กับบัตรถูกนะฮะปีหน้าแมนยูสิครับที่เต็งแชมป์ขอเพลงเข้าจำนะฮะส่งอะไรมาตาเนิร์นนะยินดีต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเอเดซอนนะครับนี่ Facebook กองเชียร์แมนยูนะฮะแมนยูลิเวอร์พูลนะฮะคุณฟังปีนี้เพลงบอลโลกไม่ปังอ่ะปีนี้ลิซ่านะครับแอนิต้าอ่านว่าอะไรอ่ะเลม่าเหรอฮะไม่รู้จักฟีฟ่าเวิร์สเวิร์ฟฟีฟ่าซาวนะครับเขาปล่อยเพลงบอลโลกมาแต่ปีนี้มันเหมือนเพลงเกาหลีมันเหมือนเพลงอะไรไม่รู้อ่ะลองฟังดูดิลองฟังดูนะได้ใจว่าเฉยๆเนี่ยจะเต้นยังไงก่อน

มันเหมือนเพลงเกาหลีแบบเนาะมันเหมือนเพลงเกาหลีมากกว่ามันเต้นไม่ได้เพลงบอลโลกจะต้องมีความสนุกกว่านี้จะต้องมีจังหวะท่อนฮุกอันนี้วิจารณ์เลยนะจะต้องมีจังหวะที่เราจำได้ไอช้ามินามินาเอเอนี่ยังจำได้ดีกว่านะใช่ไหมเนี่ยจะเต้นยังไงอะมันทำใจเอาใจ FC ติ่งเกาหลีอะ

Why am I? นึกภาพแบบว่ามีใช่ไหมพี่เลิฟมีศิลปินเกาหลี 4-5 คนมายืนผอมๆแต่งตัวโชว์เอวลอยมาเต้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพลงบอลโลกแบบเนี้ยนะไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮะไอ้อันช้ามินามินาเอ๋นี่ยังเรายังจำเรายังจำได้อยู่นะครับว่าท่อนฮูมเป็นอะไรใช่ป่ะอันนี้ไม่รู้จะร้องท่อนไหนอ่ะนะอันนี้คือเพลงบอลโลกปี2026นะเหมือนเอาเจนซีมาร้องเจนเซตมาร้องอ่ะมันก็เลยไม่มีเสน่ห์

เหมือนเพลงเกาหลีอ่ะท่านผู้ฟังไปย้อนดูเขาเรียกว่าย้อนกลับไปในสมัยยุคก่อนเมื่อสมัยปี2000ปี1900กว่าๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะหลายคนน่าจะจำเพลงนี้ได้นะมันจะมีท่อนฮุกที่เราจำได้ใช่ไหมเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้จำได้ไหม

ันจะมีความมีท่อนฮุกใช่ไหมล่ะให้เราจำได้เอออันเล่อันเล่อันเล่อะไรเงี้ยมันจะมีท่อนฮุกหน่อยแล้วมันจะมีแบบความเป็นคาร์นิวัลตามจังหวะได้นะฮะแต่หลังๆมานี่เหมือนออเจนซีมันร้องทุกอย่างเสียพังหมดนะฮะออเจนซีมาใส่เอาแรปเปอร์มาใส่มันก็เลยหมดเสน่ห์ไปหมดเลยเพลงบนโลกแต่ละเพลงที่ทำมายุคหลังๆมาเนี่ยพินาศนะฮะในของพี่ดีเจนะของพี่ดีเจนะฮะ

ล่ะครับเราติดตามแล้วกันนะสุดแล้วตอนนี้บอลโลกเขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะถ่ายทอดยังไงใช่ไหมแต่ว่าเกมจะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับแต่ว่าช่วงแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ประมาณช่วงนั้นก่อนช่วงหลังๆก่อนเราจะเริ่มรู้ว่าทีมไหนจะผ่านเข้าชั้นต่อๆไปเนาะในรอบลึกๆถัดไปนะเราติดตามแล้วคุณฟังเชียร์ทีมไหนปีนี้นะฮะคิดว่าปีนี้ประเทศไหนจะได้แชมป์นะฮะประเทศไหนจะได้แชมป์นะครับจากบอลโลกขอชแวบกลับมาหาเมืองอันนี้ดีกว่าเมืองนี่มาลำวงดีกว่าเอ๊ะดีเจนี่ยังไงเป็นไบโพล่านะฮะแต่เพลงฝรั่งแต่เพลงไทยแม่ลำวงครับนี่นางเข็มคำครับเพลงพี่น้องตายจ้าเดี๋ยวเขาเพลงช้ากันช่วงท้ายรายการกัน

นุกดีเด้อนะสนุกดีนะนะฮะเพลงภาษาไทยใหญ่นะฮะเออนางเข็มคำนะครับนางชอบชื่อมากเลยนางเข็มคำนะครับเข็มคำโอ้นะฮะเออนะฮะนายหม่องนะครับนางไม่นางเข็มคำนะฮะนายใสเอออย่างนี้หรอนะฮะจริงๆต้องบอกคุณฟังก่อนนะว่าไทยใหญ่กับพม่านี่คนละอย่างกันนะอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเป็นไทยใหญ่นี่คือเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือเลยเชียงรายขึ้นไปเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพม่าคือพม่าเลยพม่าจะอยู่ฝั่งของพม่าเลยนะฮะนะครับแต่ก็จะมีความใกล้ชิดหรือว่ามีอะไรอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันบ้างอะไรอย่างเนาะนะฮะเหมือนกับชนชาติพันธุ์หนึ่งมันก็จะเป็นภาษาของตัวเองนะครับเป็นภาษาของตัวเองนะฮะนะครับคล้ายๆภาษาพม่าเหมือนกันนะฮะนี่คือแม่รำวงนะฮะนางเข็มคำนะครับเนาะชอบมากเลยชอบชื่อนางเข็มคำนะฮะในหม่องม่วนซื่นครับดีเจในหม่องบดม่วนนะฮะ17:17แล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะฮะมีฝนตกไหมครับแต่ละที่เดินเชียงใหม่ตอนนี้ในเมืองมีความครึ้มๆเล็กน้อยนะครับครึ้มๆมืดๆหน่อยพี่โอ้ครับวันนี้กรุงเทพเป็นไงบ้างท้องฟ้ามืดไหมฮะหรือว่ามีฝนไหมวันนี้ภาคเหนือฝน 60-70% เลยนะเยอะเลยนะเยอะกว่าภาคอื่นนะครับแล้วก็ภาคใต้จะเป็นโซนภูเก็ตนะครับที่มันจะเยอะหน่อย

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหนีห่างครับเพลงเป็นเพลงที่ร้องโคเวอร์ไว้นะครับในร้านเหล้าเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเนาะใน YouTube ก็จะอัดเพลงอัดเสียงนะมาลงไว้ใน YouTube นะก็ไปกดฟังกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ที่เมื่อกี้พี่เบิร์ดอยากฟังพี่เบิร์ดเปลี่ยนเพลงไหมพี่เบิร์ดเอาเป็นเพลงธรรมดาได้มั้ยเดี๋ยวเปิดให้มันแหวกแนวเราจะเอาเข้าเพลงสตริงธรรมดาจะเอาเพลงอะไรเปลี่ยนเพลงอะไรเดี๋ยวเปิดให้นะครับกรณีของผู้บริหารประกันชีวิต AIA เชียงใหม่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายนะครับสาหัสตำรวจเรียกครูกรณีเป็นเด็กลำปางว่ะมาคุยเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ระหว่างรอพี่เบิร์ดเปลี่ยนเพลงนะฮะพี่เอกบอกว่าดีเจครับตอนนี้ส่งบรรยากาศยามเย็นให้ดีเจดูหน่อยครับเดี๋ยวขอดูบรรยากาศหน้าบ้านหน่อยพี่เอกบอกว่าดีเจครับบรรยากาศยามแรงยามไม่ใช่สิทางใต้ไม่ใช่เรียกว่ายามแรงเนาะแต่ว่ายามค่ำนะฮะยามเย็นนะฮะมีรถขับผ่านหน้าบ้านนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้ไม่มีฝนตกนะฮะที่บ้านพี่เอกนะอากาศสดใสดีนะฮะอยู่หน้าร้านนะครับก็ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับนะอยู่ซนไหนอย่างไรก็ทักทายกันได้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะงั้นมาดูข่าวแล้วกันพี่หนุ่มฮะทนายหนุ่มมาฟังข่าวนี้ดีกว่าพี่หนุ่มบอกว่าพี่โอสบายดีไหมครับเดี๋ยวโดนฟ้องนะฮะเดี๋ยวส่งโนติสไปให้นะฮะพี่อุดีครับคนลำปางว่ะลำปางหนานะมาดูข่าวกันนะฮะนะครับความคืบหน้ากลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายนะครับนายธนกฤษนะครับผู้บริหารระดับภาคบริษัทประกันชีวิต AAA จนสลบเหมือดภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือแบบคอมมูนิตี้มอลล์หมายถึงว่าเหมือนกับตึกแถวที่เขาให้เช่าแล้วเขาเปิดร้านต่างๆเนี่ยคอมมูนิตี้มอลล์เหมือนเป็นตลาดนัดขนาดย่อมๆที่มีร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆอยู่นะครับเนาะโดยอาการของนายธนกฤษยังอยู่ในขั้นโคม่าคุณผู้ฟังได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ในห้อง ICU นะครับเนื่องจากว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและมีเลือดออกเดียวนะครับแพทย์ต้องเร่งผ่าตัดสมองขณะที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นต่างได้รับบาดเจ็บและถูกทำร้ายร่างกายเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกปรัชญานะครับผู้กับการสภ.เมืองเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าความคืบหน้านะครับได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายพร้อมนัดหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุไว้รุ่นนะครับซึ่งทราบว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางหนาเข้ามาสอบถามมาสอบปากคำนะครับและให้การเพิ่มเติมในสถานีตำรวจด้านกลุ่มพนักงานได้ให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุนะครับกลุ่มของตัวเองของพนักงาน AA นะครับได้มาจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการฉลองตำแหน่งนะให้กับนายธนกฤษคนที่จะประสบเหตุนะฮะที่กำลังเตรียมเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทภาคเหนือของ AA ประกันชีวิตขณะเดียวกันนะครับภายในร้านมีกลุ่มคู่กรณีซึ่งเป็นวัยรุ่นประมาณ20คนทีเดียวก็จัดงานเลี้ยงอยู่เช่นกันนะครับก่อนเกิดเหตุรุนแรงกลุ่มคู่กรณีเดินเข้ามาพูดคุยแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยซึ่งทางกลุ่มได้พยายามชี้แจงรวมถึงได้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกันไว้ตอนนั้นไม่ได้มีการมีวี่แววว่าจะมีการทะเลาะกันแต่อย่างใดก็คือเหมือนว่าเห็นว่าใส่เสื้อ AA นะฮะแล้ววัยรุ่นพวกนี้น่าจะทำประกัน AA อยู่ก็น่าจะไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมากลุ่มคู่กรณีคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชกหน้าตบนะครับนายกันตเมธเพื่อนร่วมงานกลุ่มนะของ AA จากนั้นได้มีชายร่างใหญ่คนนะพุ่งปรีเข้ามาชกนายธนกฤษนะครับซึ่งก็คือเป็นที่ว่าจะขึ้นเป็นผู้บริหารนะฮะอย่างรุนแรงหลายครั้งจนสลบแล้วก็ล้มลงหมดสติไปจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมีการรุมทำร้ายร่างกายซ้ำนะครับมีการใช้ขวดไวน์นะครับเป็นอาวุธในการทุบนะทำร้ายอีกนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด4คนแบ่งเป็นชาย3คนแล้วก็หญิง1คนนะครับโดยผู้ที่มีอาการหนักสุดคือนายธนกฤษที่ยังโคม่าอยู่ใน ICU อยู่โอ้ตายแล้วนะฮะทำไงดีนะฮะน่าจะเป็นร้านไวน์นั้นแน่ๆเลยที่โครงการนิ่มอ่ะพี่อะไรนะพี่ทนายหนุ่มเคยเห็นไหมในโครงการนิ่มนะฮะตรงนี้นะตรงแยกสนามบินนะฮะมันจะมีร้านวายอยู่ร้านหนึ่งข้างๆใกล้กับอะไรนะริมปิงอะอยู่ข้างในฮะมันจะมีร้านหนึ่งนะฮะเราติดตามข่าวแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเป็นคนลำปางว่ะเออมาหาเรื่องมันไกลถึงเชียงใหม่ว่ะเออเสียชื่อคนลำปางหมดเนอะนี่นะมาถูกต้องเนอะนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นขันน่าจะเมาพี่ดีเจว่าน่าจะเมาแล้วก็น่าจะทำร้ายร่างกายนะครับเนาะเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันแล้วกันนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในส่วนของประเด็นนี้ทำร้ายร่างกายนะฮะคุณระวังคนเมาอย่าได้อยู่ใกล้นะมันคุยไม่รู้เรื่องนะฮะถ้าทำร้ายร่างกายถึงขั้นบาดเจ็บถึงอาจถึงขั้นชีวิตเลยก็เป็นได้นะครับ
ี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับในส่วนของเหตุการณ์นี้ครับนะ

โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อ่ะมาพ่อหมูบอกว่าทักทายครับดีเจยำแรงตอนนี้กำลังกินสุราข้าวหอมอยู่ครับโอ้โหสีจะลำเนอร์นะฮะพ่อหมูออนเดอะล็อกนะฮะเออนี่กำลังกินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งอยู่นะฮะแหมกับแกล้มวันนี้จัดหนักจัดเต็มทีเดียวนะครับเนาะพิวดีลำปางว่าเสียชื่อคนลำปางต้องจัดการให้เด็ดขาดครับดีเจโอเคนะฮะอันนั้นเราเข้าเพลงเอ๊ะมันมีเพลงแปลกอยู่หนึ่งเพลงเอาไงดีเพลงแปลกหนึ่งเพลงเอาไหมเอาเพลงแปลกก่อนไหมที่ขอไว้เมื่อกี้นะมาแปลกก็แปลกมามีเพลงแปลกครับที่พี่เบิร์ดสรรหาเขาไปอยากฟังพี่เบิร์ดนี่ตอนคลอดนี่เข้าหูซ้ายออกก่อนนะฮะเวลาเขาฟังเพลงก็เลยฟังแปลกๆชื่อเพลงว่า705ไม่เขามี704 705ไหนเขาฟังซิมันเป็นยังไงเพลงนี้705นะครับนะเรามาช่วงท้ายๆกันนะครับช่วงท้ายรายการตอนนี้5โมงจะครึ่งละนะครับนะ

เหล้า6เม็ดนะเพื่อนขับรถไปส่งให้ไปอาบน้ำที่โรงแรมผมเดินไปเช็คอินได้ห้อง705ตุ๊กแกแม่งโคตรเยอะกูจะบ้าแอลกอฮอล์มันออกฤทธิ์ผมเริ่มเดินตาพระ

ซอกประตูตอนนี้เริ่มสานสมองเริ่มฟื้นฟูไม่เห็นหน้าเขาจากช่องที่แอบดูขาสั่นไปทุกอนุผมก็เลยนั่งลงชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นมันเหม็นโตโตเหม็นกลิ่นอาหารเก่า

นี้แหละผมก้มตัวติดดินจังหวะนี้แหละที่เราต้องช่วงจริงสภาพกูแม่งผีในชุดเดอะริงพอวิ่งออกไปเห็นอ้าวเฮ้ยได้จริง

0: นี่ก็เป็นผีของดาจิมเหรอครับโอ้เพลงนี้ก็มีแหละฮะ705สุดท้ายคือยังไงใครเป็นผีเรื่องราวมันจบลงยังไงคือปีนหนีออกหน้าต่างไปหาห้องดาจิมนะย้อนกลับไป704นะอยู่705นะอ๋อไปพักรีสอร์ทที่เดียวกันนะครับมันก็ช่างแต่งเนาะนั่นที่เป็นว่า705นะครับที่พี่นัทเขาขอมานะฮะพี่โอมิโอมิยี่ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาเมื่อกี้ชอบเสียงสติ๊กเกอร์นี้มากเลยชอบสติ๊กเกอร์นี้มากเลยรอบหนึ่ง
1: มันจะไปทำไมแบบนี้มันยิ่งชอบมันนะมัน
0: เป็นสติ๊กเกอร์บ่นนะฮะของตุ๊กตานางหนึ่งนะฮะนะครับพอแล้วจะลารายการแล้ว5 โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงพร้อยฟังกันต่อแล้วกันนะฮะเข้าสู่เพลงปกตินะครับในช่วงที่มาจัดรายการก็จะมีเพลงแปลกๆนะฮะคุณผู้ฟังได้ฟังเยอะอีกลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างผสมผสานกันไปนะฮะมันมีความหลากหลายจะได้ไม่ซ้ำเดิมเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงที่เราปล่อยเพลงเอาไว้ก็จะเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะฮะเพลงที่เราคุ้นเคยก็หลายๆเพลงนะครับขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดอย่าลืมไปแวะนัวกันได้กับยำรวมไข่นะฮะไข่หมึกเบิ่มๆนะไข่ปูนะหลากหลายทีเดียวนะครับเจอกันได้ที่ร้านยำปูม้าจัดยอดนะครับแล้วช่วงนี้ทานครบ800นะครับรับคูปองส่วนลด100 บาทไปทานเหล้าที่ร้านที่ร้านบูนะบูวีวิชยูนะครับร้านเหล้านะฮะที่ท่าทางสันติธรรมมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แวะไปทานได้นะจ๊ะนะฮะแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ้ายาวด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเจ้ายาวด้วยเมื่อวานมันก่อนมีเจ้ายาวทักโมดิเจมีแฟนรายการจากอำเภอสันปะตองนะมากินข้าวที่ร้านเจ้ายาวอ่ะโอ้บอกว่าเป็นแฟน FC ดีเจทันดีเจวินเลยนะฟังตลอดก็เลยแวะไปทานนี่ว่าอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆที่ร้านเจ้ายาวข้าวต้มบัตรเดียวนะฮะก็แวะไปทานได้2สาขาครับแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่กันได้เลยนะครับทำถึงทุกเมนูอร่อยทุกเมนูนะฮะต้องร้านเจ้ายาวครับพี่มนพส่งอะไรมาพี่มนพเมนูอะไรครับทอดปลาเหรอพี่นพเนี่ยจะเอาปลาไม่ได้เจออีกอ่ะฮะนี่กำลังทอดปลาอยู่นะครับ
2: จะกินปลาทอดพี่เจครับวันนี้จะกินปลาทอดพี่เจอยากกินปลาทอดไหมครับ
0: อยาก
2: ทอดปลาเป็นเราเลี้ยงเองนะอันนี้บ่อมใหม่ที่ปล่อยกำลังจะโตเลยจับมาทอดยังตัวไม่โตเท่าไหร่น่ากินไหมครับพี่เจน่าทอดปลา
0: น่ากินมากเลยพี
2: ่แล้วก็จะมี
0: อะไรอีก
2: สะเดา
0: เอามีสะเดาด้วยมาจะกินอะไรก็ส่งมาแล้วกันนะพี่มนพครับดีเจอยากได้ปลาอีกอะฮะเห็นไหมมาทอดล่ออีกแล้วมาทอดปลาล่ออีกแล้วนะฮะพี่มนพนี่เขาเป็นเจ้าพ่อปลานะครับมีบ่อปลาใหญ่โตโมโหฬารทีเดียวนะครับก็ใครสนใจปลาก็ซื้อได้นะฮะติดต่อได้พี่มนพนะครับพี่จักรพันธ์ส่งอะไรมา TikTok อะไรอะ TikTok ส่งอะไรมานะการ์ตูนหรอ

เป็นน้องคนหนึ่งมันเต้นเนี่ยเขาเต้นเอ AI เปล่า AI มั้ง AI มั้งแหมมาทักทายส่งมาเลยคนก็ส่งภาพส่งคลิปต่างๆมานะทักทายกันช่วงเย็นนี้นะครับ KW จะเก็บเธออยู่ในใจเสมอเดี๋ยวเปิดเพลงปิดท้าย KW ดีกว่าจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอนะครับช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะพักเสียงก่อนนะฮะจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอในเพลงใครบอยโกศิยพงษ์เหรอใช่ไหมบอยโกศิยพงษ์นะฮะที่ขอไว้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะนี้ใครกินอะไรก็ขอมีความสุขแล้วกันนะฮะคืนนี้จะการนะครับสาวทิศพักผ่อนกันยังมีความสุขกันหลายคนยังคงทำงานแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับยังคงทำงานแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ขอมีความสุขในการพักผ่อนนะฮะถ้ายังไม่หลับยังไม่ไปไหนก็ฟังเพลงกันต่อกันคืนยังไม่หลับก็แวะมาทักทายกันได้ช่วงค่ำคืนนะครับติดตามกันได้กับดีเจวินที่ BP Radio ครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันฮะมองหาเบอร์สวยเบอร์ใหม่เบอร์มงคลโทรศัพท์บริเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect นะฮะแวะไปเจอนะครับแล้วก็ใช้บริการกันได้เลยครับแล้วเจอกันครับเย็นนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio

ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

รักเพียงเธอคนเดียวนะครับนี่คือเพลงเพราะนะฮะช่วงชีวิตที่ขาดเธอนะครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับเพลงของเลยนะของโปเตโต้ใช่ไหมฟังเพลงครับเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการนะครับ4 ทุ่มไปแล้วตอนนี้ครับ

0: ฟังเพลงพอดีกันตรงนี้กับดีเจวีในช่วงเวลาของ4ทุ่มนะฮะกับ BP Radio จบไปเมื่อกี้กับเพลงแชร์นะครับเนาะมีอะไรก็มาแชร์กันไม่ใช่เอาเงินมาแชร์กันนะเอาเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบเนาะมาแชร์ซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้ก้าวผ่านความทุกข์นะฮะเอาความทุกข์ความสุขมาแชร์ให้กันและกันนะฮะสุดท้ายเราก็จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานะที่มันย่ำแย่ไปได้นะฮะวันนี้เจอกันวันศุกร์หันษานะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติศุกร์ที่5นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นะฮะกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากฟังเพลงก็ทักทายมาได้เดี๋ยวดูข้อความก่อนวันนี้มีใครเซย์ไฮมาบ้างแล้วในช่วงเวลาของ ต้นรายการตรงนี้เลยนะฮะแม่วันน้องเล็กมาไวแฮะมารับสายหน้ามาเลยไหนๆมาแล้วก็รับด้านมาเลย MA มาแล้วนะครับธวัชชัยนะครับมารับสายเลยก็แล้วกันนะครับปึ้งปึ้งปึ้งเดี๋ยวนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับเล็ก
1: จะโทรมาขอบคุณว่าได้รับรางวัลแล้ว
0: ได้รับแล้ว
1: ครับเสื้อสวยมากหนูก็สวย
0: ดีดีเนาะ
1: ใช่ครับพระก็อัดกรอบมาให้สวยงามมากและเลื่อมใสมากครับ
0: เด็กนี่ไงคนเขาโชคดีเขามีคู่ดีเขาได้ของดีใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ครับ
0: ฮะ
1: ก็ขอบคุณพี่เลิฟนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็พี่วินด้วยนะครับ
0: ครับได้เลยนะวันก่อนขอเพลงมาไม่อยู่ฟังเราหลับก่อนใช่ไหมโกดัง
1: พากันหลับ
0: มันก็นานเกินเนาะมันก็หลายเพลงเกินจริง
1: ไม่เป็นไรเป็นไรพี
0: ่ขอใหม่ก็ได้วันนี้อยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ย
1: ผมอยู่นครปฐมนี่แหละนี่กลับไปทำงานแล้ว
0: อืมครับแยก
1: วันนี้เข้ากาดดึกด้วย
0: อ๋อกี่เข้ากาดดึก
1: ใช่ครับกี่เข้ากาดดึก
0: อ๋อได้เลยจะเอาเพลงดีวันนี้เหรอ
1: ไม่ขอเพลงครับแค่โทรมาขอบคุณ
0: อ๋อได้เลยยินดีมากๆแล้วฝนตกไหมนครปฐม
1: ก็ตกนะพี่วันนี้หยุดด้วยแล้วก็หลับตอนบ่ายฝนตกตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาเห็นแต่พื้นเปียก
0: เย็น
1: ใช่หลับแบบสบายมาก
0: ชิลมากแหม
1: ตื่นมา6โมงก
0: ็หาอะไรกินเลย
1: วันนี้ต้มเนื้ออ
0: ๋อกินง่ายๆเป็นเชฟอยู่แล้วนะทำอะไรก็อร่อยเนาะ
1: ใช่ครับกินง่ายๆที่ไม่กินยากเราก็มีต้มเนื้อกับไข่เจียวแล้วก็ข้าวเหนียว
0: นะครับแต่เนื้อมันจะเหนียวนิดนึงนะใช่ไหมครับ
1: อ๋อถ้ามีสูตรต้มให้ไม่เหนียวครับ
0: ใส่อะไรครับ
1: ก็ตุ๋นใส่มะละกอให้ยางละกอเนื้อละกอมันช่วยทำให้เนื้อมันนุ่มขึ้น
0: อ๋อจริงเหรอแล้วมันเห็นมันมีเครื่องที่ช่วยต้มเปื่อยขายไม่ใช่เหรอฮะที่มันเป็นเครื่องเทศอะไรสักอย่างอ่ะหรือเปล่า
1: ตอนนี้พวกนั้นมีแต่ว่าเราทำแบบบ้านๆเราแบบง่าย
0: ๆครับครับ
1: ก็ใส่แค่มะละกอเข้าไปก็นุ่มแล้วพี
0: ่อ๋ออันนี้มิวไม่เคยใช้ไม่เคยทำจริงๆนะนะฮะ
1: ลองดูพี่ลองดูถ้ามีโอกาสนะครับ
0: ต้องลองดูเน
1: า
0: ะ
1: ครับก็เป็นวิธีบ้านๆเลยพี
0: ่ก็เนาะปรับไปอะแดปไปนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวหาเพลงเพราะให้ฟังนะครับเนาะ
1: ขอบคุณมากเลยครับพี
0: ่ขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเล็กนะครับน้องเล็กบอกว่าได้รับของฝากแล้วพี่เลิฟจากกิจกรรมเขาเรียกว่าแจกของก็ในเฟซบุ๊กกลุ่มเนาะก็จะมีพี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่พี่เลิฟก็จะแจกของตลอดล่ะนะฮะในนั้นตลอดเลยนะฮะใน BP Radio นะครับจัดของรางวัลมาให้เป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นพระนะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊กกลุ่มนะส่วนที่ BP กลางคืนเนี่ยแล้วมีโอกาสดีๆก็จะเอาของมาแจกกันช่วงนี้อาจจะเบาๆไปหน่อยทุกเดือนนะฮะทุกๆเดือนเวลามีหวยออกต้นเดือนกลางเดือนอย่างนะฮะก็จะมีของมาแจกก็ไปทายหวยในการใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะพี่เล็กก็ดูแล Facebook อยู่นะจ๊ะนะโบชมพูนะครับ MA นะฮะมาเดี๋ยวทักทายกันนะครับมาคุงส่งเพลงวันละดิฉันครับขอเพลงเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเวอร์ชั่นเฟียร์สิริวุฒินะฮะแล้วก็เพลงทำวันนี้ให้ดีที่สุดของเบิ้ล300ยอดด้วยนะครับและอาจารย์ไข่มารีฮอนด้าด้วยนะครับอ่ะฮะเดี๋ยวดูข้อความทางไลน์ก่อนนะฮะพี่โอนะฮะสวัสดีด้วยการต้มเนื้อครับต้มเนื้ออันจริงๆนะต้มเนื้อแต่ถ้าต้มไม่เป็นเหนียวนะเหนียวตุยเลยนะเหนียวมากนะฮะสวัสดีพี่เอฟอันวาสีสวัสดีจ้านะครับทักทายนะครับทักทายยายหอยทอดแล้วกันนะฮะยายอ้อนบอกว่าขอเพลงประจำตัว นะฮะขอเพลงหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสียม อันนี้คืออะไรเพลงเหรอ เพลงขอบใจที่พูดแรงเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะครับเนาะ ซายุริโมจินะทักทายด้วยกันละกันนะครับสวัสดีพี่อิงด้วยกันละกันครับทักทายอย่างเมื่อคืนพี่อิงส่งเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวชื่นเช็คดูพี่อลงกรนะฮะสวัสดีครับดีเจวินวันนี้เพลงใหม่ของวงลูกสาวผมออกแล้วนะฮะอันนี้ผมแต่งเองให้ AI ช่วยทำด้วยหรอเดี๋ยวสักครู่ดีเจวินกดไปดูแป๊บนึงนะพี่นะนะครับมาเดี๋ยวสักครู่ใครจะโทรศัพท์หน้ามาทักทายกันได้0840456862ติดปีกความคิดถึงครับวันนี้อยากฟังอ่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังใน YouTube สักครู่หนึ่งนะครับสักพักหนึ่งน่าจะทยอยเข้ามากันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะอยากฟังติดปีกความคิดถึงเปิดให้ก่อนกันละกันนะครับนะเติมเพลงด้วยกันตรงนี้สวัสดีทักทายทางแชทนะครับทาง Facebook นะครับ BP Radioพี่พิษพลบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินนะฮะพี่พิษพลนะครับแล้วก็มีพี่สวิงชัยวงศ์สวัสดีนะครับทักทายทาง

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าติดปีกความคิดถึงนะครับเพลงเพราะจากพี่เวสป้าพี่โซสเตอร์นะครับนี่ขอมานะฮะสุวิมลบอกว่าขอเพลงอยากกลับไปไบโอนี่ด้วยนะคะนะครับสวัสดีเฟบรุอารีนะครับน้องหงร่อนมาแล้วจ้าขอโทรสารภาพบาปหน้าไม้ด้วยนะครับปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่มาแล้วพี่โอซิกแซกอยากฟังโลโซนะครับทักทายพี่สุนทรด้วยบอกว่าดีใจครับกำลังเพิ่งเข้าโรงงานเหรอฮะพี่สุนทรบอกว่ามีหน้าไม้หรือเปล่าครับมีสิครับพี่ฝากทักทายทีมงานด้วยนะฮะทั้งสองคนที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่นั่งชิลกันอยู่พี่สุนทรนะครับทำไมหน้าไม้พี่สุนทรจะโทรศัพท์หน้าไม้เหรอโทรมาสิทักทายทั้งสองด้วยนะฮะสามหนุ่มนะฮะกำลังนั่งจัดเบียร์สีเบียร์ช้างอยู่นะฮะพร้อมกับแกล้มอยู่อ่ะทักทายด้วยกันละกันเอ๊ะทำไมสองคนนี้หน้าเหมือนกันนะเป็นพี่น้องกันเหรอฮะหรือเป็นแฝดกันหรือเปล่าหรือดีเจดูผิดนะน้องก้องกับน้องอะไรฮะกำลังนั่งดื่มกันอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับน้องก้องกับน้องหลงนะฮะทำไมหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันช่วงนี้นะครับเล็กบอกว่าดีเจวินครับนี่ส่งภาพไปดูเมื่อกี้หน้าใหม่ที่บอกว่าแกงเนื้อนะเออนี่ๆน่ากินมากเลยนะฮะเล็กเมื่อกี้ที่โทรศัพท์หน้าใหม่เมื่อกี้นี่เขาเป็นเชฟนะเห็นเมื่อกี้เป็นเชฟนะที่โทรศัพท์เมื่อกี้หน้าใหม่เสียงผู้ชายเมื่อกี้เป็นเชฟด้านอาหารทำกับข้าวอร่อยมากนะฮะนี่ส่งภาพเนื้อมาให้ดูด้วยนะครับนะดีเนาะคนทำกับข้าวเป็นเนี่ยดีนะเอออยู่ที่ไหนไม่อดตายนะฮะนะครับเดี๋ยวใครจะนับทายหน้าไมค์ก็โทรได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะพี่โอ้บอกว่าแฟนลำไยโทรมาหน้าไมค์หน่อยสิแฟนลำไยโดนมะม่วงเคลี้ยงที่ลำพูนนะครับนะฮะอ่ะมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวน้องโหรจะโทรศัพท์หน้าไมค์ก็ทักทายกันได้นะครับนะจะได้เปิดเพลงพร้อยฟังกันนะครับนะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายมาขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงพูดจาทิ้มแทงให้ลบความลุ่มหลงนะฮะยายหอยทอดจากฟันนะครับมีสายมาแล้วแม่มารับสายก่อน
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมสุนทรนะพี่
0: พี่สุนทรผู้เหรอครับ
1: สุนทรผู้กับผู้ไหนนะผู้ใด
0: ผู้ลำไยอะพี
1: ่โอ้โหเป็นลำไยอีกแล้ว
0: เป็นลำไยอีกแล้วอันนี้เบอร์ใครเนี่ยเบอร์พี่เหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้ทูไงพี
0: ่
1: กลับก็เลยมันหายมันไม่ได้มันอยู่ซิมนึงก็เอาไว้ในซิมนี
0: ่นะครับ
1: ครับ
0: นั่งดื่มกันอยู่หรอ
1: ดื่มพี่เพิ่งกลับมาจากชลบุรีครับ
0: อ๋ออยู่ที่โรงงาน
1: ใช่ครับเพิ่งจอดรถพี่จอดรถแล้วก็เอ้ยดูในกล่าวพี่วินเปิดเข้ารายการนี่มันก็เลยเข้าก็เลยพี่กำลังออนแอร์อยู
0: ่รีบเข้ารายการพอดีเลยนะครับ
1: ใช่พี
0: ่วันนี้ดื่มอะไร
1: คิดถึง
0: ครับผมเมาทั้งวันวันนี้กินอะไรอยู่ดื่มอะไรวันนี้เรื่อย
1: ๆช้างพี่ตอนนี้เล่นช้างแล้ว
0: เล่นช้างแล้วมันจี๊ดจ๊าดดีใช่ไหมครับ
1: จี๊ดจ๊าดพี
0: ่แหมมันดีอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: วันนี้จะนั่งถึงกี่โมงเรื่อย
1: ๆเดี๋ยวสักพักกลับแล้วพี่
0: ไกลไหมฮะจากบ้านจากโรงงานจากที่บ้านนะครับที่พักอยู่
1: ประมาณ4โลได้พี
0: ่อ๋อนั่งชิลก่อนเนาะ
1: นั่งชิลก่อนนี
0: ่ว่าจะขอเพลงอะไรไหมหรือทักทาย
1: ขอเพลงอะไรไหม
0: เพลงอะไร
1: ขอเพลงอะไรก้องขอเพลงอะไร
2: หนุ่มสุริน
1: ทร์หนุ่มสุรินทร์อีกแล้วน้องน้องก้องขอหนุ่มสุรินทร์อีกแล้ว
0: สองคนนี้เป็นคนสุรินทร์ป่ะทั้งสองวะ
1: ใช่ใช่พี่หน้าตาเหมือนกันเลยใช่ไหม
0: ใช่เป็นคนหน้าตารู้เลยว่าคนสุรินทร์คนสุรินทร์ต้องกินสุรา
1: ใช่พี่สุราต้มด้วย
0: สุราต้มด้วย
1: คร
0: ับ ได้หนุ่มสุรินทร
1: ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปช่วยน้องลำไยขายลูกชิ้นนะพี
0: ่โอ้ลำไยขายที่ไหน
1: ตลาดอัตกรไงพี่ผมปั้นลูกชิ้นสดขายเนี่ยผมกัปตันสุนทรเนี่ยไม่ใช่กัปตันช้างเนี่ย
0: อ๋อกัปตันสุนทร
1: ตันช้างก็ขายลูกชิ้นอยู่
0: อ๋อเป็นแบบนั้นเองนะฮะก็ดีไงทำมาหากิน
1: ครับหยอกๆนะพี่ขำๆนะว่าเราแบบติดแล้ว
0: สนุก
1: แซวน้องกับทุกวันใช่ใช่พี่โอเคครับขอบคุณมากครับพี่วิน
0: เพลงหนุ่มสุรินใช่ไหมครับบิ๊กสุริน
1: ใช่ครับบิ๊กสุรินครับพี
0: ่ได้
1: ขอบคุณมากครับพี่
0: ขอบคุณครับพี่สุนทร
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับพี่โอบอกว่าพี่ช้างเขาขายลูกอ๋อพี่ช้างเขาขายลูกชิ้นอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเขาขายลูกชิ้นใช่ไหมพี่ช้างขายลูกชิ้นนะครับเดี๋ยว ี๋ยวพี่เขาจะขายลูกชิ้นตามบ้างนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับหนุนสุรินทร์บิ๊กสุรินทร์นะครับน้องคนสุรินทร์ต้องกินสุรานะฮะมีคนสุรินทร์ที่ไหนขายลูกชิ้นบ้างนะฮะทักทายพี่เอ็มอันวาสีด้วยว่าขอเพลงมาแล้วครับหนุ่มน้อยของปูพงศิษฐ์ด้วยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะสักครู่เลยถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นลำไยหาแฟนได้หลายคนนะไหมคะถ้าห่วงร้อนเราเปลี่ยนชื่อเป็นลำไยหาแฟนได้หลายคนไหมคะได้สิลำไยได้สิจ้าน้องห่วงร้อนได้เยอะเลยแหละนะอย่างเราเนี่ยชอบไปแวบช่องนั้นทีชอบไปเฉียวช่องนั้นทีชอบไปเฉียวช่องนั้นทีเนี่ยได้เยอะเลยนะฮะ เป็นลำไยล่อนแทน

0: จเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆนะครับคุณจะพูดจาทิ่มแทงให้ลดความลื่นให้ลดความลุ่มหลงหนึ่งเพลงเพราะที่เอามาโคเวอร์ใน plus นะครับของ Grammy นะครับพี่หมีโตโยต้าตะโกนบอกว่าดีใจครับบ้านผมเองครับคนสุรินทร์นะคนสุรินทร์ก็ฟังกันเยอะนะคนสุรินทร์นี่ก็จะมีภาษาพูดที่แบบคล้ายๆแบบเขมรนิดนึงเพราะอยู่ติดๆกับเขมรที่บ้านดีเจก็มีนะครับเป็นคนสุรินทร์เข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะคนขมรนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันใครจะหน้าใหม่ทักทายได้ดื้อจังนะครับอาร์ต3101นะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรอ่ะซีไฮนะครับมีสายเข้ามาได้รับสายก่อนพี่โอมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับน้องลำไย
1: สวัสดีค่ะพี่วีน้องหงล่อนรายงานตัวค่ะ
0: ทำไมจะเปลี่ยนชื่อเป็นลำไยไม่ใช่เหรอเราอะฮะ
1: เปลี่ยนก็ขำดีค่ะ
0: ขำ
1: พี่วีนจะบอกว่าจะสารภาพบาป
0: ว่ายังไงฮะ
1: เมื่อสักครู่อะค่ะโทรไป FM 99มาค่ะพี่วิน
0: แล้วปรากฏว่า
1: แล้วก็เลยไปเป่าประกาศออกไปว่าหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: ยิ่งใหญ่กว่าหมาแดง
0: อุ้ยครับ
1: ก็เลยรู้สึกผิดเลยค่ะพี่วินเพราะว่าที่นั่นนะคะเป็นสถานีใหญ่ช่องใหญ
0: ่ใช่เราต้องระวังคำพูด
1: แล้วก็คนฟังเยอะทั่วโลกพี่วินแล้วพี่ดีเจอะค่ะพี่มนกับพี่อู๋อะค่ะเขาก็เลยแบบติติงมานิดหน่อยด้วยค่ะว่าแบบทำตัวไม่น่ารักแรงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่เราต้องปรับนิดนึงไม่ได้เนาะ
1: ก็รู้สึกผิดในคืนนู้นนะคะแต่มาขอโทษในคืนนี้นะคะ
0: ก็ได้อยู่เดี๋ยว FC เขาฟังอยู่บ้างบางส่วนกราบ
1: ก็เลยไม่สบายใจค่ะพี่วิน
0: อาจจะเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหมลองคิดคำให้มันแบบซอฟๆหน่อยคำว่าอะไรดีลองคิดดู
1: เดี๋ยวไปคิดดูก่อน
0: คิดดูก่อนรอบหน้าเนาะเปลี่ยนคำ
1: ใช่ค่ะงั้นขอเพลงดีกว่าค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงอันดูนะคะของป๊อปปองกูลนะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ให้แฟนผีทุกคนนะคะ
0: แฟนผีครับ
1: ปลลิเวอร์พูลก็ยังยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมค่ะพี่วิน
0: ยินดีเลยครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่วิน
0: ขอบคุณจ้า
1: สว
0: ัสดีครับร่อนไปอะไรนะไปสร้างปรากฏการณ์นะครับที่ FM 99นะครับคุณผู้ฟังต้องระวังนะฮะขึ้นใหญ่อสมทนะฮะผู้ใหญ่เขาอยู่เยอะนะฮะเมื่อก่อนนี้จะเป็นก็จัดอยู่อันนี้เหมือนกันจัดอยู่สวทของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะต้องระวังคำพูดมากเลยจะพูดอะไรนะฮะเขาไม่ให้พูดคำไม่สุภาพออกอากาศแต่หลายๆอย่างหรือว่าคำแรงๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นคลื่นเล็กไม่มีปัญหาพอได้อยู่แต่ก็ต้องสุภาพนะฮะแต่คนส่วนมากเดี๋ยวนี้คนออนไลน์เนาะมันเขาจะติดกับออนไลน์ติดกับแชทเขาเรียกว่าอะไรนะแชทแล้วก็ใช้คำที่แบบแรงๆแบบกากๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดไม่ได้นะกากนี่ก็พูดไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมนะฮะเวลาออกสื่อใหญ่นะครับก็ต้องอาจจะเปลี่ยนคำให้มันดูเบาลงอะไรอย่างงี้นะฮะลองไปหาคำใหม่กันแล้วกันให้มีความเหมาะสมแต่ว่าถ้าแชทกันได้อยู่แต่ดีเจเขาจะไม่อ่านเฉยๆนะครับเนาะพี่สุทธรบอกว่ารักคลื่นนี้มากเลยรัก VP Radio มากเพลงนี้สุดฟินเลยครับเมื่อกี้ที่จบไปนะพูดตรงๆไปเลยใช่ไหมนะครับพี่กฤษกรบอกว่าสวัสดีครับวันศุกร์แห่งชาติขอเพลงคนตัวดำนะของลำบานูนนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้ฟังพี่นะเป็นคนตัวดำนะฮะซิกแซกนะฮะวันนี้ซิกแซกอยากฟังโลโซหรอนะครับเดี๋ยวสักครู่จะทยอยเปิดเพลงให้ฟังนะฮะอยากจะฟังเพลงห่วงใยของเสกโลโซอาจได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังในห่วงใยนะครับเนาะมีสายไหมฮะเดี๋ยวมีสายจะเปิดเพลงต่อนะฮะให้ฟังอันนี้ดีกว่าให้ฟังแวลนี่นะอยากกลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะ MA บอกว่าควรจะซอฟคำพูดให้มากกว่านี้ครับไม่ใช่จะแขวะใครไปเรื่อยอุ๊ย MA บอกเอาไว้เดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนมีสายเข้ามาพอดีนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วิน
0: ทักทายครับได้ยินกี่ได้ยินสายเมื่อกี้แล้วใช่มั้ย
2: ได้ยินแล้วครับก็ไปสร้างวีดีโอทําอะไรมาหรือครับมีใครมีคลิปให้ผมฟังบ้างมั้ยครับ
0: ต้องไปย้อนหลังฟังแล้วแหละ
2: ที่ช่องโน้นเหรอ FM 99เหรอ
0: ใช่น่าจะช่วงรับสายอะไรอย่างนี้นะใช่มั้ยครับ
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปฟังเพราะว่ารู้สึกว่ารายการเค้าขึ้นเค้ารู้สึกจะเล็กลงอ่ะประมาณว่าชั่วโมงบินเค้าแบบชั่วโมงสดอ่ะเค้าลดน้อยลงแล้วลดน้อยลงเมื่อก่อน24ชั่วโมงนะ กว่า24ชั่วโมงรถมาเหลือ20ชั่วโมงรถมาเหลือ20 18ชั่วโมง19ชั่วโมงแล้วตอนนี้รถมาเหลือแค่4ทุ่มแล้วก็จบรายการแล้วอ่ะเมื่อก่อนมันฟังได้ถึง5ทุ่มเช้าคืนตลอดอย่างเงี้ย
0: มันสั้นลงเรื่อยๆ
2: ใช่คนมันคล้ายๆกับว่าคนฟังน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคนฟังเยอะแล้วคนฟังน้อยลงแล้วสปอร์ตไม่เข้ามันก็เดินยากนะ
0: เพรา
2: ะว่าค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ค่าโปรแกรมโทรอีกอะไรเงี้ย
0: ใช่คือต้องลดเวลาลงเนาะต้องครับ
2: ใช่คนมันก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนคนไปฟังผลบอลเยอะอะไรเงี้ยทีนี้คนก็เลยไม่ได้เข้าไปตามแล้วเพราะมันไม่ใช่รายการสดเป็นการรีรันมันคุยกับดีเจไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยไปฟังกันด้วยคนก็เลยน้อยลง
0: เป็นงั้นไป
2: ช่วงนี้ขึ้นมันก็ซอฟมันก็เหมือนนี่แหละเหมือนโทรทัศน์ทุกวันเนี้ยมันก็ซอฟลงมาแล้วแทบจะเจ๊งกันทุกช่องอยู่แล้วขนาดช่อง3ยังต้องปลดพนักงานออกต้องเท่าไหร่นะ
0: พูดยากอะเนาะนั่นนะฮะธุรกิจเศรษฐกิจอะมันนะฮะ
2: ถามนี่หน่อยพี่วิน
0: ว่า
2: ได้ยินมา 2-3 วันเติมที่มา 2-3 วันแล้ว
0: ว่า
2: หอยทอดน่ากินไหมยายหอยทอดเนี่ยมันเป็นคนเป็นผู้หญิงใช่ไหม
0: เป็นผู้หญิงเขาขายสารภูมินะพี่
2: ขายสารภูมิเหรอ
0: จริงครับสารภูมิจริงสารภูมิที่เป็นสารน่ะนะครับ
2: ที่เป็นสารนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: สารภูมิมันที่แบบว่าสารแพ่งสารอาญาไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะ
0: ใช่ไม่ใช่
2: ที่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นครนายกนครปฐม
0: ยาย
2: เพชรบุรีอ่ะเพชรบีเพชรอะไรนะ
0: ไม่ใช่สระบุรีป่ะสระบุรี
2: สระบุรีสระต่อสระบุรี
0: ไ
2: อ้นม
0: สารภูมิที่เป็นสารน่ะนะครับ
2: ที่เป็นสารนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: สารภูมิมันที่แบบว่าสารแพ่งสารอาญาไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะ
0: ใช่ไม่ใช่
2: ที่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นครนายกนครปฐม
0: ยาย
2: เพชรบุรีอ่ะเพชรบีเพชรอะไรนะ
0: ไม่ใช่สระบุรีป่ะสระบุรี
2: สระบุรีสระต่อสระบุรีไอ้นมดีกะหรี่ดังอะนะ
0: มั้ง
2: เอ้ยแล้วฉายาเขาชื่อนมดีกะหรี่ดัง
0: ใช่นั่นแหละ
2: แต่ไม่เห็นชื่อเขาน่ากินดีเห็นได้ยินชื่อมาพี่หรือซื้อ2-3 วันเนี่ยได้ยินชื่อเขาบ่อย
0: หอยทอดที่สุดหอมชื่อนางชื่อจริงชื่อยายอ้อนชื่อจริงชื่ออ้อนยายอ้อน
2: ยายอ้อนโอ้อ้อนลักษณะป่ะ
0: ประมาณนั้นแหละฮะ
2: โอเคโอเคเมื่อวานผมคุยเรื่องฝนก็อยู่ว่าจะขอเพลงในวันที่ฝนคร
0: ับอ๋อเดี๋ยวแก้ไขนิดนึง
2: ลบคุยมาเมาอะไรเมาเรื่องอะไรลืมไปเลย
0: ใช่ไหมแก้ไขพี่ลบบุรีแก้ไขลบบุรี
2: ลบบุรีใช่ไหมอยู่ป่ะนะถ้าลงไปแชทที่จะเจอไหมจ
0: ๊
2: ะ
0: อันนางอยู่ในไลน์ส่งในไลน์อ๋อ
2: วันนี้จะลงนึกอยู่ในทูบจะไปลงไปหาซะหน่
0: อ
2: ยโอเคขอเพลงดีกว่าขอรับขอเพลงให้น้องอะไรนะน้องหอยร่อนใช่ป่ะหอยร่อนหรือหอยทอด
0: หอยทอดหอยทอดน้องนิวก็มานะ
2: ไม่ใช่หอยร่อนนะ
0: ใช
2: ่วันนี้หอยร่อนวันนี้เอ้ยเขาไม่ใช่หอยร่อนน้องหงร่อนมาน่ารักดีครับมาสารภาพผิดมาขอโทษผิดนะร
0: ู้
2: ส
0: ึ
2: กนางรู้สึกสำนึกผิดคนเราถ้าผิดก็รู้ตัวว่าผิดแบบมันดีมีคนให้โอกาส
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: ใช่ป่ะ
0: ถูกต้องครับ
2: โอเคครับโอเคขอเพลงในวันที่ฝนพรำให้น้องหอยร่อนแล้วก็น้องหอยทอดแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับใส่ซ้อนมานะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจะทำงานอยู่หรอหรือไง
3: ไม่ได้ทำค่ะอยู่บ้านเรื่องงานแล้ว
0: โอ้วันนี้ทำไมโผล่เข้ามาไม่ได้อยู่ช่องโน้นเหรอฮะหรือไงว่าง
3: อยู่ค่ะ
0: โผล่เข้ามา
3: พี่วิน
0: อ๋อไกลโทรมาสักหน่อยแหม
3: สุดสัปดาห์แล้ว
0: สุดสัปดาห์ทักทายกันสักหน่อยอย่างเงี้ยฝนตกไหมบ้านเราฮะ
3: ตกเมื่อวานค่ะ
0: วันนี้ไม่มีนะ
3: วันนี้ไม่มีไม่ตก
0: นี่ทำวันนี้เบาๆเราไม่ตกเลยฮะจะขอเพลงหรือมาทักทายฮะ
3: ขอเพลงค่ะ
0: เพลงอะไร
3: ขอเพลงอะไรนะลูกอีช่างสอดเหรออ
0: ่าลูกอีช่างสอด
3: ของตะ
0: ได้เพลงสนุกมากเลยจะฟังกี่โมงอะถามก่อน
3: พี่วินจะเปิดให้ตอนไหน
0: เดี๋ยวถ้าเพลงไวก็รออีกสักกี่โมงดิใกล้ๆ5 ทุ่มได้ไหมแป๊บนึง
3: จะหลับก่อนไหม
0: ใจเย็นๆอีกสัก4-5 เพลงขอเพลงช้าก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เสกบอกว่าฝากทักทายเราด้วย
3: ฝากทักทายพี่เสกเลยนะคะเมื่อกี้โทรอยู่นานเลยพี่เสกไม่ยอมวางคุยเก่งมาก
0: คุยเยอะมากคนนี้ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณจ้านิวตาโตครับพี่เสกร้องว่าฝากเพลงให้กับน้องนิวตาโตด้วยนะจ๊ะนะ

่ะมาบัวชมพูบอกว่าสวัสดีเจ้าไอวินขอเพลงหม้อหุงข้าวเนี่ยจากของโจอี้นะฮะได้ครับเดี๋ยวหาให้ฟังพี่อลงกรบอกว่าดีเจมาชาฝากลองเปิดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้พี่รอแป๊บหนึ่งนะพี่อลงกรนะฮะฝากเพลงของลูกสาวไม่ใช่สิเพลงที่ทำ AI มานะครับน้องหงใจร่มๆนี่น้องหลงแฟนผีครับอ๋อน้องหลงเป็นแฟนผีเหรอฮะอ๋อเป็นแฟนผีนี่เองนะฮะทักทายน้องหลงด้วยแล้วกันนะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะกินกับแกล้มอยู่พี่ภูมิพันธ์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงโกหกหน้าตาให้แฟนบอลเป็ดน้อยอุ๊ยให้แฟนบอลเป็ดน้อยทุกคนครับแฟนบอลเป็ดน้อยทุกคนนะฮะแล้วพี่โอบอกว่าอย่ากลับมาอย่ากลับไปอ่ะมาฟังเลยกว่าไม่ได้ฟังสักทีเด็กเจนแซดไม่ค่อยฟังวิทยุนานด้วยนะตอนนี้เนาะเพราะว่าเจนพวกเราหายล้มตายหายรายจากไปเยอะกันแล้วนะฮะเอาจริงๆคนฟังรายการนี้ส่งข้อความมาเสียชีวิตกันไป10-20คนล้ำกระมังดีเจแฟนรายการที่ส่ง SMS มา99เสียชีวิตไปหลายคนแล้วผมจำได้เป็น FC ติดตามตลอดน้องหงร่อนว่ายังไงไม่ทันไปบอกว่าอันนี้ไงหมาแดงไงจริงๆมันก็คำก็ไม่ได้แรงหรอกแต่หมาแดงมันอาจจะดูแรงไปหน่อยนะพูดคำว่าหมาแดงออกอากาศอะไรเงี้ยนะฮะอัพฟีลแบบไปแขวะเขาอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมเมื่อกี้น้องหมาแดงใช่ไหม

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่ากลับไปจากไบโอนี่นะครับอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการเดี๋ยวจะให้ฟังไบโอนี่แล้วก็จะให้ฟังโลโซ1เพลงเดี๋ยวจะให้ฟังหนุ่มสุรินทร์เมื่อกี้ที่ขอมาเนาะจากหน้าใหม่นะครับรอแป๊บนึงนะช่วงเพลงไวนะฮะหนุ่มสุรินทร์นะครับมีหนุ่มน้อยจากพงศิษย์คัมภีร์ด้วยนะครับที่ขอไว้ในวันที่ฝนพรำเดี๋ยวลูกอีช่างสอดที่ขอมาเพลงโจ๊ะๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะที่ฝากไว้นะครับมีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาเรื่องของฟุตบอลนะฮะเมื่อกี้ที่น้องของร้อนบอกว่าพอดีพลั้งปากไปหน่อยไปบอกว่าพวกหมาแดงทั้งหลายนะฮะออกรายการก็เลยขอวันนี้มาไถ่บาปนะฮะพี่อ้อบอกว่าดิเจพินครับจริงๆแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นนกแล้วใครว่าใครพูดว่าเป็นเป็ดก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นนกใช่ไหมฮะสัญลักษณ์เขาจะเป็นนกใช่ไหมครับใครพูดว่าเป็นเป็ดก่อนมันคือความจริงครับดิเจทุกอย่างที่ทะเลาะกันเนี่ยกับแฟนทุกอย่างที่ทะเลาะกันระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าบางทีแมนยูเริ่มก่อนนะบางคนบอกว่าตามฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นถึงปัจจุบันอายุ30 40 50นะฮะแฟนแมนยูจะแขวะคนอื่นตลอดจะแขวะทีมอื่นตลอดอันนี้คุณฟังส่งข้อความมานะตอนนี้มันยุคโซเชียลเนี่ยผมเป็นนกคนเรียกเป็ดทุกคนก็สามารถเรียกทีมอื่นคุณเอ็นเป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเป็นหมาเป็นแมวได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นก็แขวะกันไปแขวะกันมานะจ๊ะแง่ทรายล่ะครับจะเป็นนกจะเป็นเป็ดหรือจะเป็นน้องหมาน้องแมวดีนะฮะอย่าใส่ว่าหมาแดงด้วยประมาณนั้นนะซิกแซกบอกว่าได้ฟังดีเจแล้วเหมือนจิตบำบัดนะจิตจะเสียกว่าเดิมว่านะฮะนี่คือเพลงห่วงใยจากโลโซครับเดี๋ยวหนุ่มสุรินทร์แล้วก็หนุ่มน้อยนะครับรอฟังเลย

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงใยครับจากเสกโลโซที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับพี่เสกใกล้จะได้ออกจากเรือนจำแล้วนะครับวันที่23นี้เนี่ยเราติดตามการกลับมากันละกันเพลงนี้ต้นฉบับเสียงมันแตกนะฮะก็เลยเสียงเบสมันแตกมันไม่ได้เป็นที่ดิจวินนะอันนี้อุตส่าห์ปรับให้เบสมันลงแล้วนะครับไม่งั้นเสียงมันจะแตกนะฮะต้องอัดเบสมาเยอะไปหน่อยนึงนะครับพี่โอ๋ว่าดิจวินครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงฟุตบอลเมื่อกี้ที่น้องรถบอกมาขอโทษว่าพูดแรงเมื่อกี้นะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าออนไลน์ในโซเชียลนะเขาใช้คำแรงสมัยก่อนเนี่ยพี่สุธรบอกว่าเด็กเจนใหม่มาปั๊บเจนซีเจนแซดมาแบบโอ้โหแต่ละคำนี่แรงทั้งนั้นเลยที่เล่นกันในออนไลน์โดยเฉพาะพวกที่ทำคลิปในโซเชียลต่างๆใช่ไหมฮะอินฟลูเอนเซอร์ดังหลายๆคนที่ทำคลิปในออนไลน์อย่างเช่นแม็กสามเม็ดเนี่ยแฟนเชลซียังเรียกแมนยูไอ้ด่างเลยแฮะนะฮะเออได้ไหมใช่ไหมนี่เป็นแฟนเชลซีเนี่ยเรียกแมนยูไอ้ด่างว่ะแรงไม่ล่ะนะแต่ว่าโอเคเขาอาจจะเรียกในช่องของเขาเนาะไม่ได้ไปพูดในที่ไหนนะก็ว่ากันไปมันก็เลยเป็นภาพจำไงให้เด็กเจนใหม่เอาไปพูดเอาไปล้อกันนะฮะในสื่อต่างๆในโซเชียลในออนไลน์นะครับต้องระมัดระวังนะครับเล่นในพื้นที่ของเราก็เพียงพอนะพี่เสกศิวัฒน์เนาะ BP Radio จงเจริญครับพี่เสกศิวัฒน์มาในแชทนะฮะจุนจ้านว่าฝนตกอ่ะมาเต้นกับเพลงหนุ่มสุรินทร์ดีกว่ามาหนุ่มสุรินทร์ต้องกินสุรานะครับนะโจ๊กกันช่วงนี้สวัสดีนะครับ B อะไรอ่ะ BNG แบงหลาทักทายด้วยมองแม่ขอเพลงแล้วนะจ๊ะอีออนหอยทอดถามหาเลดี้แหวนด้วยเลดี้แหวนหายหน้าไปเลย

ทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะจะอยู่ไหนก็ตามแต่เสียหายกันได้เลยจากหนุ่มสุรินทร์นะครับเราจะพาไปหาหนุ่มน้อยดีกว่ามาไม่แง่ทรายนะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมาหนุ่มน้อยครับมา

0: นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าหนุ่มน้อยครับเพลงจากพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะทักทายเข้ามาในคืนนี้เดี๋ยวดิฉันขอเปิดเพลงเดี๋ยวเพลงไวมาได้ไหมปริมีคุณฟังขอเพลงโจ๊ะๆมาหลายเพลงนะอันนี้ก็ถือว่าไวเหมือนกันเนาะแต่เนื้อหามันเศร้านะเศร้ามากๆเลยนะสวัสดีพี่เคี้ยวเพชรด้วยนะฮะขอเพลง Hello Mama ที่ทศมิตรด้วยนะครับมาเมื่อกี้มีแอดมินช่องอะไรนะ7955นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดิจิวินขอเพลงสตอเบอร์แลไงสตอเบอร์แลนะฮะจากบอสแฮปปี้มิวสิกค่ะบอสแฮปปี้มิวสิกใช่ไหมอันนี้เปิดคู่กันกับเพลงของน้องเลยนะเมื่อกี้น้องยูตาโตเนาะของจ้าเหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังมีสายเข้ามาทักทายช็อกกระจังด้วยแล้วกันนะครับช็อกกระจังมาแล้วนะฮะมีสายเข้ามาทักทายหน้าไมค์ก่อนมาหน้าไมค์เข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับมาร์คคุงว่าไงจะโทรมาล้อหรอ
1: ไม่ได้ล้อไม่ได้ล้อฝากขอเพลงหวังที่เสมอให้คนชื่ออาร์ตในแชทหน่อย
0: ชื่ออะไรนะชื่ออาร์ตเหรอครับ
1: ใช่อาร์ต3101
0: อ๋ออาร์ต3101ครับ
1: หวังที่เสมอของโปเตโต้นะครับ
0: ได้เลยอะไรอีกฮะเพลงเดียวนั่นหนึ่งเพลงเนาะ
1: เพลงเดียวหนึ่งเพลง2เพลงที่ผมขอไปไว้ฟังตอนดึกๆก็ได
0: ้ถ่ายทายรายการนะครับ
1: เพราะต้องเดินตรวจงานอยู่ปกติทุกวัน
0: มาร์คคุงน้องของร้อนถามว่าสรุปแล้วไก่เนื้อนี่อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
0: ไก่กับเผ็ด
1: ก็อร่อยแต่เนื้อมันจะไม่เหนียวเหมือนพวกไก่ชนนะเนื้อจะออกนิ่มๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอฮะแล้วเราเคยกินเป็ดไหมเอาจริง
1: ๆเป็ดก็เคยเลี้ยงครับผมแต่เลี้ยงนานมาแล้วเลี้ยงตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย
0: แต่ตอนนี้ไม่เลี้ยงมีแต่ไก่อย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้มีกี่พันกี่หมื่นตัวครับตอนนี้ที่ฟาร์ม
1: ประมาณ3หลังก็ประมาณ 30,000 ตัวครับ
0: โอ้เยอะมากเลยนะได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับมาคุงฮะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องขอเพลงแล้วม็อบช็อกโกจังคิวเยอะแล้วห้ามขอนะครับเต้ซายุริบอกว่าขอเพลงสากลครับบอนโจวีเข้ามาด้วย2เพลงลิมบิสกิตด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงสากลแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเอาไว้ช่วงเพลงรอแป๊บเดียวเดี๋ยวสักครู่นะครับเนาะแล้วเพลงที่คุณฟังขอมาหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวจะรอนานนะฮะเมื่อกี้ค้างเลยนะอันดูใช่ไหมอันดูในวันที่ฝนพรำนะฮะลูกอีช่างสอดหวังดีเสมอนะฮะขออันดูก่อนได้ไหมเนาะเราไล่ไปตามคิวอาจจะมีเดี๋ยวเพลงไวรอสักครู่นะครับเพลง AI ที่แต่งเมื่อกี้ในวันที่ฟ้าพลัมเหรอฮะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะพี่โอว่าตกใจมี 30,000 ตัวเลยเหรอครับใช่มี 30,000 ตัวเลยอย่างเยอะเลยทีเดียวนะมาขอเพลงนี้ครับอันดูกดอันดูได้ไหมเอาช้าๆก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นจังหวะกันนะครับ

ชื่อเพลงว่าอันดูนะครับเพลงนี้จากป๊อปปองกูลแล้วก็วันเดอร์เฟรมด้วยขอมาก็เปิดให้ฟังเลยกันช่วงนี้นะครับช้าบ้างไวบ้างสลับกันไปนะครับนะวันนี้มีหลายเพลงเลยนะครับเพลงลิมบิสกิตวงไอดอลผมเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังพี่อลงกรณ์เนี่ยเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวเพลงของพี่ด้วยที่ตั้งที่ส่งมา

เสกสิวัตรลงแชทแล้วตอนนี้นะฮะมอมแม่นะครับช็อกโกจังสาระลงมาเม้ามอยกันได้ทาง YouTube ช่อง BP วันนี้คือคักเลยวันศุกร์นะฮะคนเยอะเลยนะฮะนี่เลยนะครับที่ขอไว้เมื่อกี้หวังดีเสมอเนาะเดี๋ยวมีเพลงฝรั่งให้ฟังเดี๋ยวมีเพลงใส่ๆแบ๊วๆด้วยให้ฟังนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหวังดีเสมอนะครับที่ขอมานะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้จะเปิดเพลงไว้2เพลงให้เต้นกันเตรียมเต้นเลยไม่ใช่ใครขอสตรอเบอร์แหล่ของจ๊ะคันหูมานะจ๊ะคันหูสตรอเบอร์แหล่แล้วก็มีลูกอีช่างสอดนิวตาโตอยู่เปล่าเช็คก่อนมาร์คคุงเช็คหน่อยซินิวอยู่เปล่าอยู่เนาะอยู่เนาะมอแม่อยู่นะฮะเดี๋ยวรอฟังขอเพลงช้าหนึ่งเพลงนี้พี่อลงกรณ์วันนี้จะเป็นครับอุตส่าห์ไปแต่งมาพี่อลงกรณ์ที่ลูกสาวเขาเป็นนักดนตรีไงนะครับบอกว่าล่าสุดนี้สวัสดีครับพี่ชินครับล่าสุดนี้อันนี้ผมแต่งเองนะฮะให้ AI ช่วยร้องช่วยทำนองนองเป็นเพลงใหม่ของวงลูกสาวแต่ว่าเพลงลูกสาวยังไม่ได้ปล่อยออกมาก็เลยเอาเพลงนั้นมาทำเป็น AI ให้ฟังกันชื่อเพลงว่าในวันที่ฟ้าพรำนะไม่ใช่ฝนพรำนะลองฟังดูครับ AI ร้อง

นี่ในวันที่ฟ้ามันพรำนะไม่ใช่วันฝนพรำนะนี่นะฮะแต่งไว้โดยพี่อลงกรณ์โอเคเลยนะฮะนี่เดี๋ยวรอว่าเดี๋ยววงของลูกสาวพี่อลงกรณ์ร้องนี่จะเป็นยังไงในเวอร์ชันรูปแบบของเจนซีแต่ว่าเป็นร็อกๆแบบเจนซีนะนะครับนะฮะส่งมาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันนะครับมีหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงโจโจ้พร้อมจะเต้นหรือยังเดี๋ยวจะให้ฟังจ้าอันคันหูจ้าอาสยามนะฮะเธอร้องไว้สองเพลงวันนี้มีเพลงสตอเบอร์แหลนี่เพลงเก่าในตำนานเลยนะครับที่น้องมอมแม่ขอมาแล้วก็ลูกอีช่างสอดเป็นเพลงใหม่ของจ้านงพอดีนะฮะซึ่งก็ปล่อยมาปีที่แล้วนะครับก็สนุกดีนะพร้อมยังเดี๋ยวพร้อมเราไปเต้นพร้อมกันในช่วงเวลาของภาคดึกนี้เลยนะครับนี่อะทักทายน้องสายลินด้วยวันนี้มาดึกเลยอดเลยใช่เรามาดึกกับน้องทักทายน้องสายลินด้วยนะครับมาช้าน่ะวันนี้คิวมันแน่นเลยทั้งเพลงไทยเพลงสากลเดี๋ยวจบเพลงของจ้าจะให้ฟังเพลงฝรั่งกันจบเพลงจ้าจะให้ฟังเพลงการ์ตูนก่อนใสๆแบ๊วๆก่อนซายุริอยู่เปล่าซายุริซายุริโมจิอยู่ไหมครับอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งโมจิซายุริอยู่เปล่า

โอ้โหจังหวะได้มากเลยเพลงนี้นี่คือจ้าครับจ้าจ้าจ้าจ้าแหมสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันในช่วงนี้เมื่อกี้ใน YouTube มีกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเอาละครับช่วงนี้โอเคไหม2เพลงพอได้นะจะให้ฟังเพลงนี้ต่อ1เพลง Catch Catch ครับเพลงนี้งานจากอัลบั้ม Yena เหรอฮะนี่ปรับอารมณ์ทันไหมเนี่ยฮะปรับอารมณ์ทันไหมจ๊ะ เป็นเพลงแนวสไตล์ใสๆสไตล์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับยังไงดีการ์ตูนหรอ

เออสนุกดีเหมือนกันนะเพลงนี้นะสนุกดีเหมือนกันนะฮะให้ฟังเพียงเดียวพอเมื่อกี้ยอดไซริมูจิก็ขอมา2เพลงเพียงเดียวพอเดี๋ยวกินเวลาชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเอาไปเพียงเดียวก็พอนะส่งมาตอนนี้นะครับตอนนี้ 5:30 น.นะครับเนาะอย่างที่บอกไปว่าช่วงเวลาที่เราจัดรายการเนี่ยคนฟังเพลงมันมีหลายแนวมากคุณผู้ฟังนะฮะถ้าดิจิวินไม่อะไรนะไม่ขั้นกลางด้วยในส่วนของเสียงดิจิวินพูดจะกลายเป็นไบโพล่าไปเลยจะกลายเป็นไบโพล่าไปเลยพี่เสกครับเอาเพลงนี้แทนได้ปะในวันที่ฝนพราวเอาเวอร์ชันนี้ได้ปะจังหวะมันจะได้สนุกดีต่อกันได้นะฮะมาในวันที่ฝนพราวเดี๋ยวมีเพลงสากลนะฮะบอนโจวีเพลงช้านะครับที่ขอไว้ลิมบิสกิตด้วย

่ในวันที่ฝนพรำนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยเนาะพี่เอบอกว่าถูกใจเพลงนี้นะฮะแหมไม่ได้ฟังนานทีเดียวเอาเวอร์ชันแดนซ์กันละกันเมื่อกี้จังหวะมันจะได้เข้ากันได้นะครับแล้วไข่มุกเพนสุนีเหงาใจเหงาจันด้วยเสือสองเลยังอยู่ไหมฮะมาคงอยู่ไหมไม่รู้คนขออยู่เปล่าแล้วมีเพลงสากล2เพลงฝรั่งให้ฟังด้วยนะครับนะเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะฮะสนุกสนานกันไปหลายเพลงทีเดียวนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยคุณผู้ฟังต้องถามออนสีนี่ฝนตกบ่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างขายของได้ไหมพ่อค้าไม่ขายบางคนนี่ฝนตกบ่อยอาจจะลำบากหน่อยนะเพราะว่าค้าขายเนาะแต่ก็ดีหน่อยช่วงนี้นะครับในหลายๆร้านค้าที่เขามีไอโครงการไทยช่วยไทยนั่นน่ะก็ทำให้คึกคักมาหน่อยนะพูดตามตรงเราไม่ได้ไปว่าอะไรให้นะมันก็เป็นโครงการที่ช่วยให้ค้าขายได้ดีขึ้นนะฮะโดยเฉพาะร้านค้าร้านขายต่างๆแต่พอจบโครงการแล้วก็อาจจะกลับมาซบเซาเหมือนเดิมนะฮะคนไม่กล้าใช้สตังค์กันช่วงนี้นะมาร์คคุงบอกว่าดิจิวินขอเปลี่ยนมาร์คคุงมาร์คคุงอ๋อขอเพลงเธอเก่งกว่าใครเธอเก่งกว่าใครเวอร์ชั่นโคเวอร์ของเฟียสนะฮะมาร์คคุงนั่นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเกิดก็เอาเพลงนั่นก็ได้เอาเพลงนี้นะตามไม่ทันนะฮะตะกี้ส่งไลน์มาอีก2เพลงอีกเพลงนึงสักพักเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเพลงบัวอ๋อเพลงของบัวแล้วเหรอบัวยังไม่ได้ฟังเพลงเหรอตายแล้วลืมบัวนะฮะบัวชมพูนะฮะมาอ๋อมาหุงข้าวเอามาหุงข้าวกันไหมมามาหุงข้าวนะครับภาชนะหุงต้มนะครับพอชนอหอต่อพอชนะหุงต้มนะบอนจูวี่เอเวสนะครับแล้วก็ลิมบิสกิตนะครับ Behind Blue Eyes นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่อดงกรวันนี้จีวินครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยจริงๆพี่เขาชอบเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้มากเลยครับแต่วงเด็กๆเนี่ยมีดนตรีแค่3ชิ้นจะทำเพลงอินดี้ลูกทุ่งลำบากทำเพลงตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวครับเพลงนี้จากโจอี้ภูวศิษย์นะครับแล้วก็วอนพันวรการด้วยชิลๆเหมือนกันนะเพลงนี้เนาะสบายๆฟังแล้วเพลินๆดีอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเมื่อกี้มีของเฟียสเนาะเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นเนาะแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะฮะของบอเบิ้ล300ยอดเดี๋ยวจะให้ฟังบอนจูวีแล้วก็ลิมบิสกิต2เพลงสากลท้ายอีก4เพลงนี้คุณฟังส่งมาวันนี้เปิดแบบเต็มที่เลยนะนี่เพียรลงกรวันนี้เจวินครับมีแค่แมวอยู่เป็นโอ้โหเพียรลงกรวันนี้เจวินครับลงทุนกับลูกสาวมากๆเลยบอกว่าล่าสุดนี้ลงทุนซื้อกีตาร์เบสไปนะครับตัวนี้ราคาแสนกว่าบาทปะโถ1หน่วย10 100 พัน 10,000 แสน 135,000 บาทพี่ไปซื้อร้านไหน CT Music Music Arm ร้านไหนล่อเข้าไปแสนกว่าปะโถลงทุนมากเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้พี่อลงกรเขาบอกว่ากำลังตั้งใจจะปั้นลูกสาวนะครับสรุปแล้วชื่อวงอะไรนะพี่ดิจิบิลืมแล้วเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆนะชื่อวงพี่นะเอาสักวงนะฮะ เดี๋ยวรอเพลงเต็มมาจะมาเปิดให้ฟังให้แฟนรายการ VP ได้ฟังกันพี่อลงกรได้เป็นแฟน VP Radio ตลอดบอกว่าวันนี้ลูกสาวน้องๆที่รู้จักเนี่ยเขามาทำวงดนตรีก็เลยอยากจะโชว์ผลงานสักหน่อยรอติดตามกันแล้วกันนะฮะรอให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะให้มันเสด็จน้ำก่อนนะมาฟังเพลงต่อนะครับโอ้ฮัลโหลมาม่าเรื่องของพี่สุนทรนี่ของพี่เคี่ยวเพชรอีกหนึ่งเพลงยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะห้ามขอเพลงเพิ่มแล้วนะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางคืนนี้เปิดเพลงกันไม่ไหวคุณผู้ฟังคนขอมาเยอะมากไม่หวาดไม่ไหวจริงๆและบางคนขอทีละสองเพลงไงเหมือนมาคุงนะฮะ เพลงเดียวไม่ขอสองเพลงลำไยมากเลยนะฮะมาเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นครับเฟียสสุดิวุฒินะฮะลิมบิสกิตเพลงอะไรพี่บินเป็นเพลงช้ามิ้นBehind Blue Eyes นะฮะแล้วก็Bon Jovi เพลง Always นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่เพลงช้ามิ้นไม่ใช่เพลงไวนะฮะ

งเพราะนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครของเฟียสด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับบอเบิร์น300ยอดเดี๋ยวจะขั้นกลางด้วยเพลงสากล2เพลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยไททัสสมิธครับฮัลโหลมาม่าวันนี้เพลงขอมันแน่นเลยถามหลักกันก่อนวันนี้วันศุกร์หรรษานะครับคุณผู้ฟัง

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเป็น2เพลงแนวสไตล์ใต้ๆที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมานะครับก็น่าจะถูกใจหลายๆคนที่ชอบสไตล์ประมาณนี้นะครับใต้ๆหน่อยนะฮะนะครับกบทรงชัยนะครับสาระนะฮะนี่พี่นกแก้วยังไม่หลับนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มกันแล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วทันใจนะครับไวเหมือนกันนะเนี่ยนะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์แล้วเวลาไวซะเหลือเกินเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันนะฮะ

เดี๋ยวมาถึงเพลงสากลกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับเพลงสากลที่คุณผู้ฟังขอมาพร้อมยังเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะพี่อลงกรบอกไว้ Limp Bizkit นะฮะชื่อเพลงว่า Behind Blue Eyes นะครับนี่นี่ฮะเบื้องหลังดวงตาสีน้ำเงินลองฟังดูเพลงช้านะครับไม่ได้เพลงร็อกปกติเราดิน Limp Bizkit มันต้องเป็นเพลงร็อกอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเพลงแบบ

นะครับนี่คือลิมบิสกิตเป็นเพลงช้ามาดูความหมายได้ไหมพอฟังเพลงฝรั่งต้องเข้าใจความหมายว่าไม่ใช่ภาษาบ้านเราฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอาริจุนก็ไปหาข้อมูลมาจริงๆต้องให้มิ้นแปลนะเพราะมิ้นพูดภาษาอังกฤษได้นะจ๊ะนะ Behind Blue Eyes นะครับถ้าแปลตรงตัวก็ภายใต้ดวงตาคู่นี้สีน้ำเงินคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยNo one knows what it's like นะครับนะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าในดวงตาคุณเนี่ยดวงตาสีน้ำเงินเนี่ยนะแต่บ้านเรานี่เป็นดวงตาดำเนาะเป็นคนไทยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะเป็นตาสีน้ำเงินไม่มีใครรู้หรอกว่าตาสีน้ำเงินคุณเนี่ยข้างในเขาจะคิดยังไงอันนี้เราแปลตามเนื้อเพลงเขานะนะฮะไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงกับความรู้สึกนี้ที่ฉันเป็นอยู่นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงที่ถูกทารุณบทขยี้นะถูกบทขยี้ไปได้ดวงตาเศร้าคู่นี้ก็คืออันน่าจะบอกถึงมาถึงประมาณว่าคนเรานะมันก็มีความรู้สึกภายในแต่บางครั้งที่อาจจะไม่แสดงออกมาด้วยดวงตาเนาะอาจจะเศร้าอาจจะโดนทำร้ายโดนทำร้ายจิตใจอะไรประมาณนี้หลายอย่างกังวลถูกบทขยี้ไปได้ดวงตาเศร้าคู่นี้ก็คืออันน่าจะบอกถึงมาถึงประมาณว่าคนเรานะมันก็มีความรู้สึกภายในแต่บางครั้งที่อาจจะไม่แสดงออกมาด้วยดวงตาเนาะอาจจะเศร้าอาจจะโดนทำร้ายโดนทำร้ายจิตใจอะไรประมาณ

นโศกเศร้าจะเป็นคนเลวถ่ายได้ดวงตาคู่นี้ก็ประมาณนี้นะเนื้อหาแล้วเขาลงเอาไว้ในข้อมูลนะฮะเพลงสากลที่ขอมาก็เปิดให้ฟังเพลงฝรั่งต้องรู้ความหมายด้วยนะครับเนาะแต่แน่ๆข้างนอกสดใสข้างในเจ็บปวดใช่ไหมฟีลประมาณนั้นนะน้องมินเนาะแต่ที่แน่คือมินบอกว่าดีเจคะข้างนอกข้าว1โถข้างในข้าว1โลนะฮะข้าว1โถนะครับพร้อมกับขาหมูอีก1จานใหญ่อีก1หม้อใหญ่นะฮะมินบอกไว้นะฮะฟีลประมาณนั้นเลยนะฮะใช่ไหมมินข้าว1โถหมดไปแล้วใช่ไหมมินมินว่าดีเจวินคะไปกินอะไรนะไปกินงานเลี้ยงเขาเรียกว่าโต๊ะจีนกินข้าวหมดไปโถหนึ่งนะฮะขาหมูอีกนะฮะหม้อหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่ต้องปิดบังเลยนะในดวงตาคู่นี้ใช่ไหมฮะแดกหมดเลยนะฮะThis Romeo is bleeding

โอ้โหเพลงนี้คุณพี่จะไปกดดูเนื้อหาของเพลงความหมายซึ้งกินใจมากมาดูความหมายหน่อยไหมแน่นอนต้องเป็นเพลงเศร้าแน่ๆฟังจากดนตรีฟังจากการร้องใช่ไหมฮะ Always นะครับเพลงของ Bon Jovi นะครับเพลงนี้เลยนะฮะเนี่ยนี่มาดูความหมายหน่อยไหมฟังเพลงฝรั่งต้องเข้าใจความหมายด้วยนะฮะฟังแล้วจะได้เข้าใจว่ามันสื่อถึงอะไรขอบคุณพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำนะครับฝากโดเดทให้ดีเจวินด้วยนะครับตาม promise ตามสัญญานะครับฝากโดเดทมาใครจะฝากโดเดทก็สามารถโดเดทได้นะครับ YouTube ไปไหนหมดฟังเพลงฝรั่งแล้วหายตลอด นะครับมาฟังเพลงนี้ดีกว่านะฮะว่าเนื้อหาเพลงก็พูดถึงอะไรเนื้อหาเนี่ยเศร้านะน้องมินเนาะเนื้อหาเศร้าๆนะครับมันเป็นเพลงที่ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนึกถึงอดีตที่จบลงไปแล้วนะฮะแล้วก็กำลังจะต้องการกลับมาคิดถึงความรู้สึกเก่าๆของคนที่เคยรักอะไรประมาณนี้กำลังพร่ำหากำลังอะไรอาวรณ์หาสิ่งที่มันจบไปแล้วนะฮะนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็บอกว่า Romeo is bleeding เนี่ยฮะ This Romeo is bleeding นะฮะก็บอกว่าผู้ชายคนนี้กำลังเจ็บเลยกำลังเจ็บหนักเลยคุณคงไม่เห็นบาดแผลหรอกนะนะเพราะมันคือความรู้สึกที่เจ็บปวดอันนี้คือแปลมาแล้วนะแปลมันเป็นไทยเนาะนะก็บอกว่าเขาไม่สามารถร้องเพลงรักได้เลยนะ I can't sing a love song บอกว่าบางทีเวลามันร้องเพลงเศร้าแล้วมันทำให้รู้สึกแย่มันยากเกินที่จะสื่อออกไปนะครับเนาะแต่ก็ยังจะรักคุณตลอดไปนะนะฮะชอบประโยคหนึ่งนะมินนะที่เขาเขียนเอาไว้ในพารากราฟนี้ในพารากราฟนี้ชอบมากๆเลยมินชอบประโยคนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่า Now your pictures that you left behind นะครับภาพถ่ายที่คุณทิ้งเอาไว้นั่นนะฮะเป็นเพียงความทรงจำในชีวิตที่เปลี่ยนไปนะ Are just memories of different life บางครั้งทำให้เราหัวเราะบางภาพเนี่ยทำให้เราหัวเราะ Some dead meat at lunch นะครับ Some dead meat just cry us cry นะฮะทำให้รู้สึกร้องไห้บางภาพก็รู้สึกหัวเราะบางภาพก็รู้สึกร้องไห้และมีภาพหนึ่งที่คุณจากลาผมไปโอ้โหซึ้งกินใจมากนะฮะ Once dead meat you have to say goodbye มันมีภาพหนึ่งนะที่คุณกำลังจากลาผมไปนะเอาภาพเก่าๆมาดูเอาดูอัลบั้มเก่าๆที่ถ่ายไว้อารมณ์แบบอะไรอวบหาเรื่องราวเก่าๆที่จบไปแล้วนะครับเนาะเขาก็บรรยายไปว่าเขาคิดถึงเรื่องราวอดีตนะฮะอยากจะอบกอดเธออะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะฮะถ้าคุณอยากให้ผมร้องไห้เพราะคุณนะ If you told me to cry for you ผมก็ทำได้นะถ้าคุณอยากให้ผมตายเพราะคุณนะก็ทำได้เหมือนกันนะท่านจะมีประโยคที่กินใจซึ้งๆหลายๆเพลงเหมือนกันนะฮะเราอยากจะย้อนกลับไปในวันที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้เนื้อหาเพลงก็พูดถึงประมาณนี้

เป็น2เพลงสากลละกันที่หยิบให้เขียนเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวครับเราค้างอีก2เพลงไม่เดี๋ยวเขาต้องร้องซ่อนแอบเนาะนะครับงั้นขอเปิดเพลงของพิงลำพระเพิงดีกว่าไหนๆกำลังซึ้งกับเพลงที่กำลังเศร้าน้องมินเนาะกำลังซึ้งกำลังเศร้าต้องเปิดนี้แล้วล่ะนะครับเพลงนี้แล้วล่ะนะนี่ขอไว้นะครับพี่กิ่งอยากฟังเพลงนี้นะครับเขียนเป็นคนบนฟ้าอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วเพลงไทยนะ

อ๋อเลยนะครับของพิงลำพระเพิงนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเขียนถึงคนบนฟ้านะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันวันนี้นะฮะเที่ยงคืน8นาทีเคลียร์เพลงให้หมดนะฮะพี่นกแก้วจะหลับแล้วหลับฝันดีนะครับนะขอหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวฟังนักร้องซ่อนแอบมาสักคนสองคนมาพี่เขียวเพชรฮัลโหลมาม่านะฮัลโหลมา

0: ของไททัสสมิธนะครับที่ขอไปด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฮัลโหลมาม่าเนาะขอมาก็เปิดให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะไปฟังนักร้องกันสักคนสองคนเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับในแอปพลิเคชันทาง FM เนาะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก14-15นาทีแล้วนะครับการมาเทพ KT โหพี่การมาเทพ KT หายหน้าจากวงการไปไหนมาฮะ เดือนละครั้งน่าจะลงแชทนะฮะ ตัดออกเลยนะฮะนะครับตอนนี้ข้างนอกเชียงใหม่ฝนกำลังตกคุณฟังฮะฝนกำลังตกเลยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยมีกลุ่มฝนกำลังตกอยู่นะฮะในภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่บางโซนนะครับลำปางนะฮะโปเต้เนี่ยฝนตกนะฮะสาระโปเต้บ้านโปเต้ฝนตกกันลำปางนะบ้านแจมมี่ด้วยนะฮะลำปางนะครับทั้งจังหวัดเลยลงไปถึงทางแถวแถวเมืองแพร่บางส่วนนะครับเชียงรายไม่มีนะครับแล้วก็อย่าด่วนนะลงไปทางเหนือตอนล่างนะครับสุโขทัยนะครับพิษณุโลกตกอยู่นะครับลากไปถึงแถวแถวเพชรบูรณ์นะครับลมสักนะฮะจังหวัดเลยตกอยู่นะครับแล้วก็ไปอยู่แถวแถวลพบุรีนะฮะหายไปนะครับส่วนกรุงเทพไม่มีนะฮะกรุงเทพไม่มีนะฮะฝนมีแค่นี้อีสานมีที่นู่นฮะที่น่าจะเป็นสกลนครฝนตกหนักเลยนะฮะสีสงครามไม่จังหวัดอะไรสีสงครามฮะนะสกลนครเนาะนะโซนที่ติดกับประเทศลาวนะฮะสกลนครก็ตกอยู่นะครับนะตกหนักเลยนะฮะสหัสขันธ์นะครับที่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ทางอุบลนี่ไม่มีนะแต่ว่าเหมือนจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องป่ะฮะมันขึ้นมาแถวกันทาราลมที่แถวศรีสะเกษนู่นนะครับบางจุดเด็ดอุดมนะฮะเหมือนจะมีมืดฟ้ามืดฝนป่ะนะทางบุญทลิกทางอุบลทางเด็ดอุดมนะฮะในเรดาร์ตรวจอากาศมันขึ้นมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะฮะน่าจะอาจจะมีฝนแต่ตอนนี้ที่ตกเยอะก็จะเป็นอัตปือนะฮะปากเซก็มีตกอยู่นะฮะทางเมืองลาวนะครับเนาะก็ช่วงนี้หน้าฝนครับฝนมาไม่เป็นเวลาครับบางท่านบางทีก็มาเยอะบางท่านทีมดีก็มาน้อยนะฮะน้าพี่อ่านท่านพี่กามาเทพเนาะพี่วินใจร้ายงานเยอะช่วงนี้งานเยอะเหรอฮะนครถมไม่ตกเลยค่ะนะฮะดื้อบอกเอาไว้นะฮะนะครับอ่ะโอเคครับทางภาคใต้ภาคใต้ก็ไม่มีนะไม่มีตกนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM เลยก็แล้วกันเนาะทางแอปนะครับที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังนักร้องกันดีกว่านะเดี๋ยวล่ำลาดีกว่าเอาเป็นเพลงพี่กันแล้วกันในข้างๆหัวใจเย็นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังนักร้องกันสักคน2คนดีกว่านะครับ ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะแล้วเจอกันครับทาง FM ทางแอปค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube เนาะนักร้องซ่อนแอบครับบ๊ายบาย
1: พยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

่นี่ BP Radio Thailand ขอเพียงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862